0: มีเรื่องอะไร
1: รัชทายาทแม่ทัพประตูเปิดอันแม่ทัพเฉินรู้ว่าท่านเฝ้าพระศพเช้าค่ำจะไม่กล้ารบกวนฟังว่ารัชทายาทกลับมามีของมาถวาย

ทำไมจะไม่ตอบเหยาจือจินนางคือคนที่อดีตฮ่องเต้เลือกไว้เป็นชายารัชทายาท

0: พระชายา
1: ซุนซื่ออายุเพิ่ง10ขวบได้มีเพิงเชิงปอฮูยินพาเข้าวังโดยจางฮองเฮาในวันนี้เลี้ยงดูครึ่งปีต่อมาซุนซื่อติดโรคออกจากวังรักษาตัวที่ยงเฉิงรอเติบใหญ่ค่อยอภิเษกสมรสใครจะรู้อดีตฮ่องเต้ฟังลิขิตสวรรค์ตั้งท่านเป็นชายาซุนซื่อจิตใจคับแคบล้มป่วยอย่างหนักเมื่ออดีตฮ่องเต้รู้จึงไม่พอใจมากตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าพูดถึงนางอีกพระชายาถ้าเคยพูดไว้ท่านเมตตาอารีวันนี้เห็นแล้วสินะท่านถูกหญิงอสรพิษปกปิดเรื่องนี้นางปกปิดฐานะเข้าวังแอบมาอยู่ข้างกายท่านที่แท้มีเป้าหมายใดเปิดเผยไม่ได
0: ้ต้นเครื่องเอกหูเราอยู่ด้วยกันนานวันข้าเคยทำเรื่องชั่วใดให้ไร้สักคนไหม
1: จุกราพูดจะปกปิดฐานะเข้าวังไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยพระชายาหญิงผู้นี้เก็บไว้เป็นภัยเก็บไว้ไม่ได้ข้ารู้ว่าท่านทำไม่ลงงั้นข้าจะทำแทนทหาร
0: ท่านจะฆ่าข้าจริงๆเหรอ
2: เฉยทุกคน
0: ต้นเครื่องเอกหูต้นเครื่องเอกหู

0: ต้นเครื่องเยาจื่อจินเจตนาปองร้ายพระชายาไม่รอกองงานนายไต่สวนกินยาพิษฆ่าตัวตาย
1: พระชายา
0: หลักฐานอยู่นี
1: ่พระชายาเมื่อก่อนท่านแย่งชิงฐานะของข้าวันนี้ยังกุความเท็จขึ้นมาเอาชีวิตข้าเลยข้าคิดว่าท่านจิตใจงามมาตลอดแต่เมื่อเรื่องผัวพันตนเองท่านก็พลิกแพงชะตาไม่คำนึงถูกผิดเหรอไม่ได้พี่สาวไม่ได
0: ้นางไม่ตายไม่ได้ต้องฆ่านางซะ
2: เฉยๆ
1: รัชยาพี่สาวพี่สาว
0: เข้าวังแล้วข้าสูญเสียน้องสาวไปหนึ่งคนพอได้พบเห็นเจ้ารู้สึกว่าได้ของสูญเสียคืนมาก่อนวันเมื่อวานนี้ก็ยังคิดว่าเจ้าเฉลียวฉลาดเช่นนี้

ทรยศไม่ได้เด็ดขาดไหหน้าข้าควรมอบชุดนี้ให้เจ้าแต่ว่าเจ้าคุกคามถึงสกุลหูคุกคามถึงพระชายาข้าก็จนปัญญาชาติหน้าข้ายอมเป็นวัวเป็นม้าชดใช้บาปกรรมข้าในชาตินี้เลอะเลือนแล้วพระชายาผู้หญิงทั่วราเข้าวังได้เว้นแต่ซุนซื่อไม่ได้ที่กระทำทั้งหมดก็เพื่อท่านนะถึงท่านไม่ทำเพื่อตัวเองก็ต้องคำนึงถึงญาติพี่น้องของท่านด้วย

0: เจ้าทำอะไรเนี่ยจิ๋วจินวันนี้เป็นอะไรไหมจิ๋วจิน
1: รัชทายาท
0: พาดามไป
1: รัชทายาท

0: วัชทายาทโปรดวางใจแม่นางเหยาแค่ตกใจเกินไปร่างกายไม่เป็นอะไรมากไม่นานก็ได้สติขึ้นมาแล้ว
1: ออกไปเถอะ
0: พะเยาะครับกระหม่อมทูลลา

0: บรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกกายยะขนาดพกพาอีก2ขวดอันนี้หลายท่านใช้เป็นประจำพกใส่กระเป๋าเอาไปใช้ได้เลยทุกที่และยังมียาดมสมุนไพรสุกกายยะอันนี้ตอนนี้ไม่มีขายแยกนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยได้ไปถามหาตลอดบอกกลิ่นหอมมาก
1: อันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าขอคอนเฟิร์มนะฮะยาดมสมุนไพรสุกายะเนี่ยคือที่นะครับคือหลายคนเนี่ยโทรมาสอบถามตลอดนะครับว่าเรามีขายแยกหรือยังนะฮะตัวเนี้ยคือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นลิมิเต็ดเอดิ
0: ช
1: ั่นไม่มีขายแยกนะครับใครติดใจวันนี้ในเซตนี้เนี่ยมีมาให้เราด้วยครับ
0: แล้วยังไม่หมดอันนี้ทีเด็ดค่ะเรายังมีไม้เกลาไว้นวดด้วยมี2ฝั่งแบบนี้ใช้งานได้หลากหลายมาก
1: บอกเลยคุณผู้ชมครับเป็นกิฟต์เซตที่จัดหนักอัดแน่นเต็มๆกล่องจริงนะฮะหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ายาน้ำมันบรรเทาการปวดเมื่อยสุกายะเนี่ย

0: ย้ำเลยว่าหอมมากๆ
1: เพราะว่าหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะว่าคุณตาคุณยายจะมีผิวพรรณที่บอบบางแต่ตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะ
0: อันนี้ใช่เลยนะครับผมเนี่ยเคยเห็นผู้สูงวัยหลายคนใช้อย่างพ่อแม่ผมที่บ้านอ
1: ัน
0: นี้ท่านก็ใช้เป็นประจำนะครับหรือว่าอย่างคุณแม่พิสมัยก็ใช้เป็นประจำเหมือนกันนะครับทั้งที่ท่านเนี่ยอายุ94ปีแล้วรวมไปถึงคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันก็ใช้เหมือนกันครับ
1: ใช้ไปเลยค่ะยิ่งอายุเยอะๆไม่ต้องกลัวแสบร้อนเผาผิวเลยแล้วไม่ต้องรอลูกหลานมานวดให้ปวดเมื่อยตอนไหนใช้ไปเลยตอนนั้นทันทีแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่กลุ่มผู้สูงวัยนะตอนนี้ติดใจกันหลายต่อหลายกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะวัยทำงานนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งอยู่ในออฟฟิศคุณลุงคุณป้าทำสวนก้มๆเงยเงยทำสวนเนี่ยตอนนี้ใช้กันทั่วหน้าแล้วไม่ใช่แค่ในคนไทยหรือในประเทศไทยนะตอนนี้โด่งดังถึงต่างประเทศแล้วค่ะคนต่างชาติเขาบอกเขา Amazing มากเขาไม่เคยเจอสมุนไพรไทยดีๆแบบนี้กลิ่นหอมแบบนี้ทาแล้วให้ความรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ
0: ถูกต้องเลยนะฮะส่วนเรื่องมาตรฐานอันนี้คือก็ไว้วางใจได้เลยใช่ไหมครับ
1: สำคัญที่สุดเราผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยค่ะ
0: โอ้โหอ่ะคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้หลายคนสนใจผมเองก็สนใจแล้วนะฮะกับกิ๊ดเซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะ1กล่องราคาเท่าไหร่ครับคุณป้อง
1: วันนี้นะคะโปรของเราปีละหนนะคะ1ปีมีครั้งเดียวค่ะนี่คือกิ๊ดเซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะ1เซตจะประกอบไปด้วยยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะหัวลูกกลิ้ง12 ml 4ขวดยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาดพา 3 ml 2ขวดยาดมสมุนไพรสุกายะ5กรัม1กระปุกไม้เกลาไวรุส1ชิ้นราคายกบ็อกซ์เซตราคาพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นและพิเศษ99สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีทันทีอีก1เซตเท่ากับว่าคุณจะได้2เซตแต่จ่ายเงินในราคาเซตเดียวจากมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศรีบหยิบโทรศัพท์กดเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้เลยค่ะ @happycs3 ค่ะหมดแล้ว

0: คม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: มาแล้วได้ให้อาหารสัตว์ด้วย
2: ค่ะ
1: นะอันนี้
2: เราให้อาหารให้กล้วย
1: ให้กล้วย
2: ก็สามารถขึ้นขี่ได้ทีละทีต่อรอบ
3: รอบนึงประมาณ5นาทีนะครับ
1: 5นาทีปลอดภัยแน่นอนมีความสร้างคอยดูแล
2: นั่งช้างนั่งช้าง
1: นั่งช้างนั่งช้าง
4: รู้สึกว่าแบบมันเป็นเจ้านางไงอย่างเงี้ยพี่ก้อง
2: ใส่เสลี่ยมไปมาแล้วค่ะสนุกมาก
4: สนุกมากเป็นกิจกรรมที่แบบว่ามาได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นกิจกรรมสั้นๆที่แบบว่าไม่เสียเวลาจนเกินไปนะคะก่อนที่จะไปด่านอื่นงวงช้างมี2อันนะคะตอนนี
2: ้คุณโต้งขาขอบคุณมากอย่างนี้กี่บาทเนี่ย
3: ท่านละ100บาทครับ
2: โอ้ยจะพอค่าช้างเหรอคุณโต้ง
3: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ให้ความสุขกับผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ด้วย
2: จะได้อะไรช้างกิน

0: ่อน140บาทราคากันเองมาก
1: เอ้าลีนอะไรนี่ไม่เล็กนะเม็ดใหญ่นะของลูกกำนันนะ
0: อันนี้ถ้าเกิดพูดถึงเม็ดกาลัดใหญ่อย่าลืมแวะมานะคะที่นี่ค่ะเกาลัดกำนันในงานลิ้นจี่โปแฟร์ค่ะ
2: 13วันจัดเต็ม 5-17 พฤษภาคมนี้ The Mall Life Store บางกะปิ
3: เอ็มแกงห่อชั้นจีอลังการอาหารครองเมืองมากไปกันเร็วทุกคน
2: ไปกันเร็วทุกคน
3: โปรแฟร์
4: ครองเมืองปรากฏการความอร่อยครั้งใหญ่กำลังรวมตัวกันอยู่ที่นี่ลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวรวมร้านอร่อยตัวจริงการันตีทุกเมนูคัดสรรกว่าพันเมนูทั้งเด็ดทั้งดังจากทั่วประเทศทีเดียวครบจบทุกความอร่อยทั้งเมือง 5-17 พฤษภาคม13วันเต็มๆ The Mall Life Store บางกะปิเอ็มแกรนด์ฮอลล์ชั้นจีลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวฟู้ดครองเมือง
5: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยพาบุกตลาดเก่าร้อยปีเริ่มด้วยร้านขนมถ้วยตะไลขนมไทยสุดต้นเครื่องจากในวังขนมเทียนไส้แน่นสาคูไส้หมูนึ่งสดปิดท้ายด้วยคาเฟ่สุดฮอตต้องรีบตามมาเลยค่ะ
6: เรามีวันซ้อมก่อนล่วงหน้า2วัน
7: ซ้อมร้องก่อนแยกแล้วก็ซ้อมวงได้มาร้องเพลงด้วยกันเหมือนได้แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วต้องมาเล่นการละครอะไรกันอีกอ่ะ
8: เขาบอกว่าถ้ามีจุดแดงๆบนมืออ่ะโชคดีลูกแก้วคือหัวใจของพญานาคปู่ก็เลยบอกว่าขอตั้ม
9: โอ้ทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้

0: ถือเป็นประสบการณ์ถ้าเกิดเด็กๆนะเด็กๆมาเนี่ยก็เหมือนได้สัมผัส
1: ไม่เธอไปรู้จะเฉย
0: ไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องกลัวเพราะว่ากลัวมากแต่ละแต่คนแต่เด็กๆมาก็ได้แบบได้สัมผัสได้จับจริงๆเนาะการดูแลสัตว์
2: เราไปต่อยอันนึงค่ะยังไม่หมดเลย
3: ชมการแสดงหมูพี่เล็กหมูวิ่งแข่งก่อนครับรอบสุดท้ายครับ
1: ไม่จุดที่น่ารักมากๆเลยจุดนี้คือจุด
3: หมูคิดเลขหมูวิ่งแข่งครับ
1: หมูคิดเลขหมูวิ่งแข่ง
0: ก็จะมาลั่งกันทั้งครอบครัวดูได้เลยวันนึงมีกี่รอบครับพี่ต้อง
3: ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะทุก1ชั่วโมงครับเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยจะทุกครึ่งชั่วโมงครับ
1: ก็แล้วตัวนี้ไม่วิ่งฮะ
0: เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เลยป่ะ
4: ขอเสียงปรบมือให้บรรดาน้องหมูหน่อยครับมาเลยหมูสองนะ
1: ตัวนี้มาเจอแล้วน้อง

0: ิงอีกแล้วใช่ไหมเธอก็แค่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่อย่าได้ไปสนใจได้ไหมอ่ะยังไงเขาก็ยังดูแลครอบครัวดีไม่ใช่หรอปิดหูปิดตาบ้าง
1: ที่แรกอ่ะฉันก็คิดแบบนั้นแต่กับอีคนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะนี่มันมาแล้วว่าฉันที่บ้านคุณพบก็ลงมันเข้าข้างมันหนักเข้าแล้วรู้ไหมว่าคุณพบพามันเข้าบ้านแล้ว

0: ขอบคุณนะคะ
1: คุณโอเคขึ้นไหมไม่เป็นอะไรแล้วใช่ปะ
0: ฉันชินแล้วล่ะค่ะตอนเด็กๆถึงแม้ว่าเราจะเคยมีทะเลาะกันบ้างแต่ฉันว่ามันก็ไม่หนักขนาดนี้

0: สรุปที่เราคุยกันวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวดีนะ
1: ครับผมเรียบร้อยตามตั้งเป้าเลยครับ
0: คุณนี
2: ่อ่ะ
0: คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
3: สวัสดีครับคุณนี
2: ่
3: ไม่เจอกันนานแล้วนะครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
0: พอดีผมนัดทานข้าวกับเพื่อนน่ะคุยกันเรื่องงานที่พักคุณมีอะไรหรือเปล่า
2: ฉันเองฉันก็มาทานข้าวกับเพื่อนนะคะเห็นหลังคุณแป๊บๆไม่คิดว่าจะใช่หรือเปล่าหรือก็เลยเดินตามมาค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปที่พักก่อนนะ
2: ค่ะ
0: คุณไม่ต้องรอกินข้าวเย็นนะผมน่าจะกลับค่ำๆ
2: ค่ะ
0: ป่ะเราเข้าพักกันนะ
2: ค่ะ
0: สักครั้งเดี๋ยวเราไปคุยต่อกันที่พักเลย
1: ได้ครับดีมากเลยครับวันนี้ว่างพอดี
0: ป่ะ
2: นี่ใครมันกล้ามาล้อเล่นกับฉัน

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ

ฝีมือแกอีกแล้วใช่ไหมอ้อ

0: แกเมามาใช่ไหม
1: โตจนป่านนี้แล้วอยากจะทำอะไรเองไม่ได้นี่ไงฮะพี่มินถามจริงนะพี่มินพี่รักพี่ท็อปยังไงของพี่ถึงรักษาเขาไว้ไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเอาแต่ใจยังไงก็เอาแต่ใจอย่างนั้นเวลาอยากได้อะไรก็ไปแย่งเป็นของตัวเองแล้วยังไงเคยเห็นข้าไหมฮะ
0: นี่ฉันเป็นพี่แกนะฉันเป็นพี่ของแกยังมีหน้าไปเข้าข้างคนอื่น

เกิดว่าฉันไม่มีผู้ชายคนนั้นเรื่องของเราก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้

0: ต้องขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นบีขออนุญาตพรีเซนต์งานต่อเลยนะคะคุณแจงคอนเซ็ปต์ที่วางไว้คือถ่ายริม
2: ขอบคุณนะคะพี่คิงที่ช่วยอ้อมส่วนเรื่องเงินเนี่ยอ้อมโอนไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

0: มีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าเรื่องคลิปหลุดวันนั้นพี่ถามทีมงานแล้วไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยอ้อมรู้เรื่องนั้นใช่ไหมค่ะอ้อมเป็นคนให้มินไปที่นั่นเองแต่พี่ขวัญคะอ้อมก็แค่ทำให้ทุกคนรู้จักมินในรูปแบบที่อ้อมรู้จักเคยบอกพี่ขวัญแล้วไงคะว่าอ้อมจะทำทุกอย่างให้มินมาไปกราบขอโทษดาวให้ได
1: ้แต่ว่าดาวเขาตายไปแล้วนะอ้อมคนที่อยู่ต่างหากที่จะเป็นทุกข์พี่ไม่อยากเห็นอ้อมจมอยู่ในความทุกข์จนไม่มีความสุข
0: แต่มันไม่ยุติธรรมสำหรับดาวไงคะพี่ขวัญอย่างน้อยมินมันก็ต้องรู้จักคำว่าขอโทษ

0: ุณนนท์งานวันนี้มีอะไรต้องปรับแก้ไหมคะ
1: เยี่ยมมากเลยครับเราโชคดีที่ได้นางแบบที่เก่งทุกอย่างก็เลยออกมาเพอร์เฟคครับ
0: ขอบคุณมากๆนะคะ

0: บอ่ะต้องแอปตัวเป็นคนดีตลอดเวลาไม่น่าเบื่อแบบอุ๊ยไม่รู้ว่ะมึงแม่งแปลกๆอ่ะ
1: พูดอย่างเงี้ยมึงไม่ได้รักเขาเลยใช่มั้ย
0: รักคืออะไรคุณหนุ่งหนิงโอ๊ยพูดแล้วก็หิวไปหาอะไรกินดีกว่าเออมึงไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าเจอกูอ่ะปล่อยคนดีๆเขาไปอยู่บนสวรรค์ส่วนกูจะไปท่องนรกต่อเองจ้ะ
1: โอ๊ยเดี๋ยวๆ
0: หยุดไม่ต้องด่าเพราะด่าไปกูก็ไม่เจ็บค่ะไป
2: เฮ้ย
3: มาหน่อย
2: โทษทีว่ะมาช้าไปหน่อย
3: เอออ
4: ้าวแล้วพี่ตังค่ะ
2: อ๋อพี่ตังเขาไม่ได้มาเขาขอตัว
5: มาช้าเลี้ยงเลยนะวันนี้
2: อืม
4: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบ
2: อ๋อสวัสดีครับดิว
6: มึงกินอะไรเนี่ย
2: ลองน้ำเปล่าดีกว่าวะ
6: โอ้น้ำเปล่ากลับไปกินบ้านไป
7: ทำไมตังไม่มึงกินเหร
2: อเปล่ากูไม่ค่อยอยากกินอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูลูกอีกเนี่ย
8: เอ้าไหนบอกพ่อดูไงวันนี้จะได้นั่งยาวๆหน่อย
2: ดีพ่อไม่ว่างว่ะตังก็เลยอาสาดูให้เนี่ย
4: อ๋อพี่ตังไม่มาเพราะพี่จ๊อบใช้งานเขาเอง
2: เปล่าพี่อ่ะชวนเขามาแล้วแต่เขาไม่ได้อยากมาไอ้บอยนี่แล้ววันนี้มีธุระสำคัญอะไรวะถึงชวนมา
7: อ๋อกูจะแต่งงาน
8: เฮ้ยมึงจะแต่งกับใครวะ
7: เบียร์มึงหาเลขกูคอขาดละ
4: ทำไมคะพี่เบียร์พี่บอยมีใครอีกหรอคะ
7: เพราะมันดิวไอ้เบียร์ชอบแกล้งพี
2: ่แล้วแต่งเมื่อไหร่วะ
7: บ้านดิวเขาดูเรื่องให้อยู่ว่ะน่าแต่งไม่เกินปลายปีเนี้ย
2: ก็ดีว่ะเอ้ยดีๆเลยเว้ยมา
4: ขอบคุณนะคะ
2: ลาโซ
7: ่เฮ้ยดีด้วย
0: อยู่ตัวไหนคะ
2: แต่งเมื่อไหร่
7: เบียร
4: ์รอกินแล้ว
9: ว่าฟาร์มหมดเหนียวไป
2: หน่อยเหรอ

เก่งมากเหนื่อยไหม

0: ชนกันดีกว่าค่ะ
1: ชนเลยกันเฮ้ยเ
0: ฮ้ยแล้วเป็นไงบ้างคะช่วงนี
1: ้โอ้ยช่วงนี้นี่กำลังขาขึ้นเลยเนี่ยทองของพี่ซื้อไปตอนเนี้ยขึ้นเยอะมาก
0: โอ้ยขอบคุณค่ะพี่จ๊อบให้ถ่ายว่านุ่นเจอใคร
2: ใครเป็นใครพี่อ่ะ
3: เฮ้ย
0: ไม่ใช่ค่ะเมียพี่อ่ะ
2: ฝ้ายเหรอ
0: ใช่ค่ะเขานั่งอยู่ทางด้านนู้น
3: นุ่นแน่ใจเหรอว่าใช่ฝ้าย
0: นุ่นแน่ใจค่ะนุ่นเห็นเขาตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วเขามองหน้านุ่นแต่เขาน่าจะไม่รู้จักนุ่น
2: ตรงไหนนุ่นพาพี่ไปดูดิ
0: ตรงนู้นค่ะ
3: เฮ้ยว่าอย่าเลย
4: เอออย่าไปเลยว่าอย่าร้านเถอะ
2: ทำไมต้องย้ายวะ
4: กูไม่อยากให้เขามายุ่งมึงอีก

0: พี่เลยกลัวฝ้ายกับจ๊อบมันเจอกันสงสารตังเขา
1: ก็จริงค่ะ
0: ไปค่ะไปค่ะ
1: แต่เดี๋ยวค่ะพี่เบียร์ไม่มีเยื่อใยให้กับแฟนเก่าแล้วแน่นะคะ
0: โอ้โหไม่มีแล้วค่ะในใจพี่มีแต่น้องนุ่นคนเดียวให้พี่ควักออกมาให้ดูตอนนี้เลยไหมคะ
1: ไม่ต้องค่ะแต่ถ้าพี่เบียร์นอกใจนุ่นนุ่นจะควักหัวใจพี่เบียร์ออกมาเอง
0: โหดเหมือนกันนะเนี่ยไปเดี๋ยวค่ะไปเดี๋ยว
1: แน่ใจนะคะ
0: โอ้โหแน่ใจดิ
2: แท้แต่เช้าเลยอะไรวะกูเห็นมึงเล่นแพ้เล่นเสียแต่ก็ไม่เคยเข็ดเลยนะคะเอ๊ะจ๊อบโทรหากูด้วยนะบอกว่าเพื่อนเขาอ่ะเห็นมึงด้วย
3: แล้วมึงว่าไงอ่ะ
2: กูก็บอกว่ามึงอ่ะอยู่ปอยเปตสิคะแล้วมึงไปทำอะไรแถวนั้น
3: หาเพื่อนไง
2: ผู้ชายอ่ะดิ
3: ถ้ากูนัดผู้หญิงแล้วมันไม่ได้เงินอ่ะแล้วกูจะนัดทำไมเพื่อนจ๊อบที่เจอกูใครวะ
2: รู้อ่ะไม่ได้บอก
4: ฮัลโหลค่ะ
3: ค่ะพี่น็อตได้ค่ะว่างค่ะว่าง2ทุ่มใช่ไหมคะ
4: โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ
3: เดี๋ยวกูไปซื้อส้มตำก่อนนะ
2: นี่เมื่อไหร่มึงจะเลิกทำตัวเป็นแกงเคอรี่สักทีวะ
3: เคอรี่อะไรของมึงบางคนที่กูชอบกูก็ไม่ได้เอาเงินเขาทุกคนนะก็จอยๆขำๆมามึงโอ๊ยชีวิตมีครั้งเดียวต้องใช้คุ้มสิวะ
2: งั้นมึงก็เอาลูกมึงไปให้จอบเขาเลี้ยงเหรอวะ
3: ทำไมวะ
2: ถ้าลูกอยู่กับมึงอ่ะจะโตมาเป็นเด็กแบบไหนวะ
3: อะไรเข้าหูวะเฮ้ยอะไรผ่านหู
5: สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาเที่ยวที่ร้านกาแฟพ่อลูกอ่อนครับ
6: หลายๆคนนะครับถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยผมใช้เงินลงทุนเยอะไหมแล้วเปิดมาจนถึงทุก

0: ้เงินลงทุนเยอะไหมนะครับแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยได้กำไรคืนทุนแล้วหรือยังครับ
1: เดี๋ยวเราดูมึงไม่เห็นในไลฟ์หรอจอบเขาดูมีความสุขนะกูว่าเขาคงไม่คิดถึงมึงแล้วแหละเผลอๆนะเขามีเมียใหม่ไปแล้วแหละคนที่อุ้มไลออนเนี่ยกูว่าน่าจะเป็นเมียใหม่เขา

0: ัวเดนนะคะพี่จ๊อบมีความสุขมากๆค่ะเฮงๆปังๆนะคะ
1: ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคุณแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาในร้านเรานะ
2: ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะ
1: อธิษฐานแล้วก็เป่าเทียนให้คุณ
0: เ
2: อขอให้ทุกคนที่จ๊อบรักนะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลย
0: โอ้โหพระเอกสุดๆอ่ะพี่ตังขนาดขอพรขอให้คนอื่นเลย
2: คุณว่าไงแน่เหมือนคุณไหม
1: ไม่เห็นเหมือนเลยคุณแค่น่ารักเหมือนอ่ะเนี่ย
0: ฮัลโหลค่ะนะสิทธิ์อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวนุ่นรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวนุ่นไปก่อนนะคะนะสิทธิ์จะไปข้างนอกต้องไว้ช่วยดูไลออน
2: งั้นตัดเค้กไปแบ่งกินไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะนุ่นตั้งใจทำให้พี่จ๊อบเจอกันที่บ้านนะคะ
2: เดี๋ยวฝากด้วยนะ
0: บ๊ายบายค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวฉันไปจัดร้านนะคุณไปกิน
2: นี่คุณแล้วในของขวัญวันเกิดจ๊อบอ่ะ
1: ไม่มีเวลาไปซื้อเลยอ่ะคุณอยากได้อะไรอ่ะ
2: มันพูดดังไม่ได้เข้ามาใกล้
1: นั่นไงว่าต้องเล่นมุกนี้อีกแล้วงั้นฉันมีของขวัญจะให้เหมือนกัน
2: อะไรอ่ะอุ้ยขอบคุณมากนะที่เข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตจ๊อบอ่ะ
1: ขอบคุณเหมือนกันนะคุณแถม
0: นะคะไบออนหูหิวกินใหญ่เลยมาเดี๋ยวนะนุ่นกล่อม

0: ไปถือร่าง
1: เธอเป็นใครอ่ะมาทำอะไรที่นี
2: ่มาช่วยเลี้ยงไลออน
1: อ่ะอ๋อหมายถึงเป็นพี่เลี้ยงไลออนกันหรอ
2: ประมาณนั้นแหละแล้วคุณเป็นใคร
1: ฉันเป็นเมียจ๊อบเป็นแม่ไลออน
0: ไลออนคิดถึงแม่มั้ย
2: อย่าเพิ่งจับนะไปล้างมือก่อน
1: ฉันเป็นแม่ไลออนฉันจะทำอะไรกับลูกก็ได้เธอเกี่ยวอะไร
0: ไลออนคิดถึงแม่มั้ยลูก
3: คิดถึงใช่มั้ยคะ
0: แม่ก็คิดถึงหนูนะ
3: พ่อนะพ่อไปไหนคะเดี๋ยวเราจะมาอยู่ด้วยกันนะ
0: โอ้ยน่ารักขึ้นเยอะเลย
4: เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะจ๊อบนมสดเหลือแค่สองกล่องนะ
5: อ้าวเหรองั้นเดี๋ยวจ๊อบกลับไปที่บ้านนะ
4: งั้นเอาเยลลี่ติดมาด้วยนะคุณ
5: เออได้เออแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงจะกินอะไรอ่ะจ๊อบจะแวะซื้อหน่อย
4: กะเพราหมูกรอบก็ได้พี่ค้าได้แล้วค่ะ
5: เดี๋ยวจ๊อบมานะ
4: รีบมานะ
5: อ้าวนุ่นไลออนหลับอยู่เหรอ
2: ค่ะ
0: จ๊อบ
5: ไป
1: ฝ้ายคิดถึงจ๊อบจังเลยอ่ะ
0: ฝ้ายรู้นะว่าจ๊อบอ่ะ
1: ก็คิดถึงฝ้ายเหมือนกันใช่ไหม
6: ฝ้าย
7: มาก็ดีแล้วผมมีเรื่องใหญ่คุยกับฝ้าย
5: นุ่นเดี๋ยวพี่ฝากหยิบนมสดในตู้เย็น2กล่องนะแล้วก็เยลลี่3กล่องให้ตังค์ให้นะ
2: ได้ค่ะ
5: ฝ้ายถ้าจะแอบไลออน
1: ฝ้ายจะกลับมาอยู่กับจ๊อบ

0: จะกลับมาขอคืนดีเหรอ
1: ใช่ค่ะเขาจะกลับมาอยู่บ้านพี่ตังไปบ้านไหมคะเดี๋ยวนุ่นดูร้านให
0: ้จะดีเหรอนุ่น
1: แต่ถ้าในฐานะแฟนพี่ตังมีสิทธิ์นะคะว่าพี่จ๊อบจอยังไง
0: แต่พี่ว่าอย่าดีกว่าถ้าพี่ไปเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันจะยุ่งกว่าเดิม
1: แล้วถ้าพี่จ๊อบใจอ่อนยอมเขาล่ะคะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะพี่ก็คงแล้วแต่เขาอ่ะ

ฝ้ายรู้นะว่าจ๊อบโกรธที่ต้องใช้หนี้แทนฝ้ายอ่ะเพราะถ้าเป็นฝ้ายอ่ะฝ้ายก็โกรธเหมือนกันนั่นแหละฝ้ายก็เสียใจนะที่ตัวเองต้องทำร้ายจ๊อบแบบนี้อ่ะทั้งนั้นที่จ๊อบก็ดีกับฝ้ายทุกอย่างดีกับไลออนรักไลออนเหมือนลูกของตัวเองนี่จ๊อบฝ้ายสัญญานะว่าฝ้ายจะไม่ทำให้

0: ไลออน
1: ใช่สุดท้ายจ๊อบก็พูดอะไรไม่ได้จ๊อบก็เป็นแค่คนอื่น
0: ถือว่าเราทำบุญร่วมกับไลออนมาเท่านี้แล้วกันเนาะมันคงถึงเวลาต้องคืนไลออนให้แม่เขาแล้วอะ
2: แต่ได้มองอีกมุมนึงเนี่ยพี่ก็ว่ามันก็เป็นผลดีต่อไลออนนะพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าแม่เนี่ยทอดทิ้งเขาเหมือนกับตังไงที่ไม่มีพ่อแต่ชีวิตตังก็ไม่ลอนลี่นะคุณเพราะว่าตังมีแม่คอยแก้ปัญหาแล้วก็คอยอยู่ข้างๆตังเสมอ
1: หวังว่าฝ้ายเขาจะรักแล้วก็เลี้ยงไลออนได้ดีเหมือนกับแม่ตังนะ
2: อาจจะไม่เหมือนกันเปรียบหรอกแต่ตังเชื่อว่าคนที่ขึ้นชื่อว่าแม่เนี่ยไม่มีใครไม่รักลูกหรอกว่าไหม
3: ไหนมึงบอกว่าไม่อยากเลี้ยงเด็กแล้วมึงเอาไลออนกลับมาทำไมวะ
4: โอ้ยมึงกูก็ไม่ได้อยากเอามากะว่าจะขู่เฉยคิดว่าจอบจะห้ามสุดท้ายปล่อยกูอุ้มมันลงมาเฉยเลย
3: มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยเป็นง้อเขาอีกทำไม
4: กูบอกเองนี่ว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตกูอะ
3: แต่มึงบอกกูว่าไม่อยากไปได้คนดีค่ะมึงคิดอะไรอยู
4: ่คิดอะไรกูแค่อยากให้ลูกกูเนี่ยมีครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่เนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแค่นี
3: ้กูไม่เชื่อวันก่อนมึงยังทำเสียงแข็งใส่กูอยู่เลยว่าอยากจะใช้ชีวิตอิสระไม่อยากจะแอบทำตัวเป็นคนดี
4: โอ้ยมึงคนเรามันก็เปลี่ยนความคิดกันได้ไงแล้วมึงก็บอกกูว่าจ๊อบคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตกูแล้วกูก็มาลองต้องคิดดูแล้วนะกูก็เลย อยากจะกลับมาอยู่กับเขาอะ
3: แต่กูว่าจ๊อบเขาไม่เอามึงแล้วแหละแล้วมึงจะทำยังไงกับไลออนฮะ
5: ดีแล้วนะที่มันเอาลูกไปอ่ะคือไลออนเนี่ยอยู่กับจ๊อบมีหวังนางฝ้ายต้องพัวพันไม่จบไม่สิ้นแน่เลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะจ๊อบเขาก็ดูเศร้าๆไป
5: เศร้าทำไมลูกตัวเองก็ไม่ใช่
2: แต่จ๊อบเขาก็เลี้ยงไลออนมาตั้งแต่เกิดนะแม่เขาก็รักของเขาไง
5: นี่เสียดายนะที่แกไม่ได้เข้าไปเจอนางฝ้ายอ่ะจะได้ไปทวงหนี้มันด้วย
6: อ้าวไหนคุณบอกว่ายกหนี้ให้จ๊อบวะนี
5: ่ก็ยกให้จ๊อบแต่ไม่ได้ยกให้นางฝ้ายมันอย่าลืมนะคราวหน้าเจอต้องทวงเงินมันนะ
7: เอาเงินได้เหรอแม
5: ่ใช่สิก็มันติดหนี้เรานี
7: ่จ้าจ้า
8: ย่าลองพลิกวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงอย่ามองพริกครับดีจริงๆครับ
9: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆ

0: ว่าฝ้ายแม่งไม่ยอมอะไรง่ายๆแค่นี้หรอก
1: หรือว่าฝ้ายมันเอาไลออนไปเพื่อไถเงินในจ็อบวะ
0: ไม่เป็นไปได้นะเว้ยเพราะฝ้ายแม่งรู้ว่าไอ้จ็อบรักไลออนถ้ามันจะเอาไลออนไปเพื่อไถเงินเหมือนที่แบ็คเมย์เราไงเชี่ยกันเลย
2: อาทิตย์หน้าเนี่ยเราหาวันหยุดสักหนึ่งวันดีไหม
3: ก็ดีนะตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยอะตั้งอยากไปเที่ยวไหนอะเดี๋ยวจ็อบพาไป
2: ไม่ได้อยากไปเที่ยวหรอกแค่อยากไปหา

0: งั้นจ๊อบขอเป็นเชฟในส่วนของร้านอาหารได้ไหม
1: ได้ดิผ่านเลยจ๊อบเนี่ยทำอาหารอร่อยที่สุด
0: แล้วนิดตังได้ตั้งชื่อร้านคาเฟ่หรือยัง
1: ถ้าร้านเนี้ยชื่อกาแฟพ่อลูกอ่อนใช่ไหมอีกร้านหนึ่งก็ให้ชื่อคาเฟ่พ่อลูกอ่อนเป็นไงจ๊อบชอบไหมเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นสาขาที่2ของเรา
0: แต่ว่าจ๊อบอ่ะอยากให้มันเป็นเกี่ยวกับเราสองคนมากกว่าง
1: ั้นเป็นจ๊อบกับตังคาเฟ่เป็นไง
0: งั้นก็ยังไม่โดนอ่ะมองทำไม
1: รักจัง
0: หนูอยู่มาบอกรักเหรอ
1: ไม่ใช่คุณชื่อคาเฟ่เราไงรักจังคาเฟ่เป็นชื่อร้านของเราสองคนไงจ๊อบรักตังตังก็รักจ๊อบก็เลยเป็นรักจังคาเฟ่ชอบไหม
0: รักจัง
1: ว่าจะรักตัง
0: เหมือนกันแหละฮัลโหลหนิง
1: เฮ้ยจ๊อบไฟมันโทรหาหนิงว่ามันจะไปโดดน้ำตายพร้อมไลออนอ่ะ

0: ป้ายป้ายป้ายจะทำอะไรอ่ะ
1: ต้องมายุ่งนี่มันเรื่องระหว่างป้ายกับไลออนป้ายไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้ว
0: ป้ายใจเย็นๆก่อนนะป้ายป้ายอย่าทำแบบนี้เลย
1: จ๊อบไม่ต้องมาห้ามในเมื่อจ๊อบไม่ต้องการป้ายชีวิตป้ายก็ไม่มีความหมายกับใครต่อไปแล้ว
0: ป้ายแต่ป้ายยังมีไลออนนะป้ายไม่เป็นห่วงลูกเหรอป้ายไม่รักลูกเหรอ
1: ขอป้ายรักไลออนไงป้ายไม่อยากให้ไลออนมีชีวิตที่โดดเดี่ยวเหมือนกับป้ายเราสองคนเกิดมาไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการแล้วเราจะอยู่ไปทำไมใช่ไหมไลออนฮะ
0: ป้ายป้ายฟังจ๊อบให้ดีนะถึงจ๊อบจะไม่ให้รักป้ายอ่ะแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้นะป้าย
1: ไม่ป้ายอยากใช้ชีวิตอยู่กับจ๊อบป้ายอยากให้ไลออนมีพ่อที่ดีแบบจ๊อบถ้าจ๊อบไม่ต้องการป้ายกับลูกงั้นเราสองคนไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะจ๊อบลาก่อน

0: ต้องยอมรับไปจอมยอมแล้วเราจะกลับไปอยู่ด้วยกัน
1: จอมพูดจริงใช่ไหมจอมไม่ได้โกหกไปใช่ไหม
0: ใช่ไฟส่งไลออนมา
1: ถ้าจับโกหกว่ายอมจะกลับมาอยู่กับไฟสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งไฟก็จะทำแบบนี้อีกไฟเอาจริงนะจ๊อ

0: แบบนี้นี่มันขู่กันชัดๆเลย
1: นั่นดิจ๊อบไม่น่าไปยอมเลยฝ้ายไม่กล้าฆ่าตัวตายหรอก
0: ตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเขาจะกล้าหรือไม่กล้าเพราะว่ามีไลออนอยู่ด้วย
2: เดี๋ยวนะพี่เบียร์บอกว่าคนอย่างฝ้ายไม่น่ากล้าฆ่าตัวตายหรอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ยังไงเขาก็ไม่กล้าหรอก
2: แสดงว่าพี่เบียร์รู้จักกับเขามาก่อนหรอคะ
1: ก็เคยเจอกัน 2-3 ครั้งคือดูจากภายนอกก็ไม่น่าจะเป็นคนที่กล้าทำอะไรแบบนี้
0: เป็นไงบ้างคะคุณ
3: โทษนะตังพี่จ๊อบต้องบอกฝ้ายไปแบบนั้นนะ
0: ไม่เป็นไรเลยตังเข้าใจแล้วจ๊อบจะทำไงต่อไปอ่ะ
3: ต้องรออีกสัก 2-3 วันนะจ๊อบค่อยคุยกับเขาอีกที
2: นุ่นว่าถ้าเขากล้าขู่พี่จ๊อบขนาดนั้นอ่ะเขาคงไม่ยอมพี่จ๊อบง่ายๆหรอกค่ะ
1: หรือว่าฝ้ายต้องการเงินวะมึงไม่ลองเสนอเงินให้เขาดูสักก้อน
3: กูเสนอแล้วแต่เขาไม่เอา
4: พี่ครับสั่งกาแฟหน่อยครับ
3: ใช่ครับสั่งกาแฟก่อนนะรับอะไรดีครับ
0: โอเคใช่ไหมโอเค
5: หลังจากที่คุณสิทธิ์ทานอาหารเสริมตัวนี้ไปแล้วเป็นไงบ้าง
6: ดีนะครับปกติตื่นทุกเช้าเนี่ยผมจะรู้สึกว่าอ่อนเพลีย

0: เลยอ่ะก็เลยเอาเสื้อผ้าจ็อบมาใส่ก่อน
1: จ็อบซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝาก
0: จ็อบจำได้ด้วยอ่ะว่าฝ้ายชอบเส้นเล็กอ่ะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณนะเดี๋ยวฝ้ายไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะ

0: ว่าไม่ดี
1: คุยแล้วพ่อโชคดีที่สตางค์เข้าใจอ่ะถ้าเกิดเป็นพ่อเนี่ยพ่อจะทำไง
0: ก็คงจะทำไม่ต่างจากจ๊อบหรอกนะเพราะถ้าเราปล่อยให้ฝ้ายเขาไปโดดน้ำจริงๆอะนะเราคงรู้สึกผิดไปต่อชีวิตเพราะเขาต้องมาตายเพราะเรา
1: จริงครับพ่อจ๊อบเองก็คิดอย่างนั้นแหละ
0: อย่าคิดมากเลยนะไปนอนซะไปถือว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วนะไอ้หนู

0: ไงครับลูก
1: ตื่นเต็มเลยเหรอลูก
2: ไฟไฟไฟไฟไฟนี่นายอ้อนอืดเต็มแล้วเนี่ยทำไมฟ้าไม่เปลี่ยนมาอ้อมให้
3: เขาก็เพลินเลยดิไฟง่วง
2: นี่เรียบร้อยจะนุ่น
4: คือพี่จ๊อบหลับสบายไหมคะ
2: ก็หลับสบายดีนะ
4: ไม่มีใครมากลัวเลยเหรอคะ
2: นุ่นอยากจะรู้ใช่ไหมว่าพี่นอนห้องไหนอ่ะพี่นอนกับนัสิทธิ
4: ์พี่ตังเชื่อไหมคะ
5: เชื่อ
4: ทำไมพี่ตังเชื่อพี่จ๊อบง่ายจังพี่จ๊อบอาจจะโกหกก็ได้นะคะ
5: เมื่อคืนเนี้ยจ๊อบพอเฟซถามให้พี่ดูเขานอนกับน้องสิทธิ์จริง
2: ๆเราไม่ต้องมาปั่นเลยนุ่นพี่กับพี่ตังเนี่ยเราเข้าใจกันดีจัง
4: นุ่นไม่ได้ปั่นนุ่นเช็คให้ชัวร
6: ์ขอสั่งกาแฟหน่อยสิเอาลาเต้แก้วหนึ่ง
2: ใช่พี่ฝ้ายออกมาทำไมอะแล้วไลออนอะ
6: ไลออนอยู่คนเดียวพอดีฝ้ายนึกขึ้นได้ว่าจอมมีร้านกาแฟก็เลยออกมาดูซะหน่อยอะดูขนมดีกว่าขนมมีอะไรบ้าง
2: ฝ้ายไฟไม่ควรปล่อยไลออนอยู่คนเดียวแบบนี้นะถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้น
6: จ๊อบอยู่คนเดียวแป๊บเดียวเองจะเป็นอะไรคะที่รักเอ้าชงกาแฟสิจ๊ะยืนฟังผัวเมียพูดกันทำไม
2: ไฟไปรอที่บ้านไปเดี๋ยวจ๊อบไปให
6: ้โอเคได้เลยจ๊อบนี่น่ารักกับไฟตลอดเลยนะงั้นไฟเอาอันนี้อย่างละ2 ชิ้นเอาไปให้ไฟด้วย

0: ตังค์ต้องเดี๋ยวจ้องทำเอง
1: ไม่เป็นไรอ่ะตังค์ทำได้แค่เขาจ่ายตังค์ก็ไม่ได้คิดอะไรละ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้องทำเอง
2: เห็นไหมพี่จ๊อบมาแค่วันเดียวรีบประกาศตัวเป็นเมียพี่เลย
0: นี่ฝ้ายอาบน้ำให้ไลออนหรือยัง
3: ยังอ่ะฝ้ายว่าจะอาบตอนบ่าย
0: ไม่ต้องรอตอนบ่ายด้วยอ่ะจอมนึกว่าฝ้ายอาบน้ำให้แล้วสิ
3: ไลออนอยู่บ้านทั้งวันสกปรกหรอกไม่อาบยังได้เลย
0: ฝ้ายตอนกลางคืนไลออนทั้งอืดทั้งฉี่เนี่ย

0: ทำความสะอาดให้เด็กสิ
1: ได้ได้เดี๋ยวฝ้ายกินขนมก่อนแล้วกันน้ำไปอาบให
0: ้เดี๋ยวถ้าเกิดฝ้ายอาบน้ำให้ไลออนเสร็จแล้วอ่ะฝ้ายไปเอาแกงจืดในตู้เย็นมาอุ่นด้วยนะแล้วก็บดข้าวให้ด้วย
1: ฮะต้องกินข้าวด้วยเหรอแต่เมื่อเช้าให้กินนมไปแล้วนะ
0: หมอเขาบอกว่าไลออนกินได้แล้ว
1: ยุ่งจังเดี๋ยวจ๊อบผู้หญิงที่ช่วยขายกาแฟใครอ่ะหุ้นส่วน
0: ใช่หุ้นส่วนจ๊อบไม่ได้บอกว่าตังเป็นแฟนนะไม่อยากให้ฝ้ายดราม่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาเรื่องทะเลาะกับตัง
1: แน่ใจนะว่าต้องการเซฟตังไม่ใช่กลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดอ่ะ
0: จ๊อบไม่สนใจหรอกนะว่าฝ้ายเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะจ๊อบแค่ความรู้สึกของตังเท่านั้นแหละก็เลยไม่ได้บอกฝ้ายว่าตังเป็นใคร
1: ก็หวังว่าเขาจะไปก่อนที่เขาจะรู้ความจริง
0: จ๊อบว่าเขาอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาเบื่อเดี๋ยวเขาไปแล้ว
1: จ๊อบแน่ใจหรอว่าเขาจะไป
0: จ๊อบไม่เห็นเหตุผลเลยที่เขาจะต้องทนอยู่นะในเมื่อเขาก็ไม่ได้รักจ๊อบแล้วจ๊อบก็ไม่ได้รักเขาอ่ะ
1: ก็จริง

0: ็กูอยากเอาชนะ
1: เพื่ออะไรวะ
0: ก็มึงบอกว่าเขากำลังมีความสุขไม่ได้คิดถึงกูไม่ใช่หรอ
1: ใช่แต่มึงอ่ะจะไปสร้างเวสร้างกรรมกับเขาอีกทำไมมึงจะกลับไปอยู่กับเขาทำไม
0: ก็เพราะกูไม่ต้องการให้เขาลืมกูไงกูจะทำให้เขากลับมารักกูหลงกูแล้วก็คิดถึงกู
1: มึงมันบ้า
0: เล่นไพ่ดีกว่ายังไงจ็อบก็เป็นของฉัน
2: หรือว่าฝ้ายมันจะรักไอ้จ็อบจริงวะถึงตามตื้อไม่เลิกเลย
3: กูไม่เชื่อหรอกคนอย่างฝ้ายแม่งไม่น่ารักใครจริงหรอกแล้วถ้าแม่งรักไอ้จ็อบจริงอ่ะมึงว่ามันจะกล้าแบ็คเมย์เราสองคนหรอ
2: ใครโทรมาไม่รับว่ะ
3: เดี๋ยวนี้เบอร์แปลกกูไม่รับว่ะบอกตรงกูกลัว
2: กูว่ามันเป็นโรคกลัวฝ้ายขึ้นสมองแล้วมั้งเนี่ยเบอร์ที่โทรหามึงเบอร์อะไรวะเชื่อหรือว่าฝ้ายโทรหามึงจริงวะ
3: อยากรู้มึงรับดิ
2: ไม่เอาอะปลอดภัยไว้ก่อนกูก็ไม่รับเหมือนกัน

พี่เบียร์ฝ้ายกลับมาอยู่บ้านกับพี่จ๊อบแล้วนะคะว่างๆก็กลับมาแวะเล่นกับลูกได้นะคะ

0: มีอะไรวะ
1: ว่ามึงดูเมสเซจมึงก่อนไหม
2: ไลออนคิดถึงพ่อแวะมาเยี่ยมลูกที่บ้านพี่จ๊อบบ้างนะคะพี่บอย
1: ว่าฝ้ายแม่งเป็นผีอะไรป่าวะตามหลอกตามหลอนเราอยู่นั่นน่ะ
0: กูว่ากูต้องเฟดออกจากชีวิตจ๊อบแล้วอ่ะมึงก็พยายามห่างออกจากมันด้วย
1: หมายความว่าไงวะ
0: กูไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้หรอกกูอยากให้เรื่องฝ้ายอะไรอ้อนไม่ออกไปจากชีวิตกูทุกทีว่ะ
1: มึงจะเลิกคบไปจ๊อบเลยเหรอ
0: มึงก็รู้ว่ากูกำลังจะแต่งงานกูไม่อยากให้เรื่องนี้มันทำลายชีวิตกูกับดิว
1: เฮ้ยแต่เราเป็นเพื่อนกันนะเว้ย
3: ตอนนี้ไลออนเริ่มมีภาวะซีดเล็กน้อยนะคะคุณแม่ยังให้นมลูกอยู่หรือเปล่าคะ
4: ไม่แล้วค่ะพอดีว่าฝ้ายต้องไปทำงานต่างจังหวัดก็เลยให้เลิกกินตั้งแต่3เดือนแรกแล้วค่ะ
3: คือเด็กอะถ้าได้ดื่มนมต่อเนื่องสัก6เดือนเนี่ยก็จะช่วยได้หลายอย่าง
4: หมอคะคือฝ้ายก็ต้องทำงานหาเงินเหมือนกันนะคะ

0: ป็นเรื่องอื่นเนี่ยพี่ก็ต้องขอเคลียร์ให้จบแล้วแต่พอเป็นเรื่องเนี้ยพูดอะไรไม่ออกเลยฮัลโหลจ๊อบ
1: ร้านยุ่งหรือเปล่าลูกค้าเยอะไหม
2: ก็เรื่อยๆนะจ๊อบเสร็จจากโรงพยาบาลยังอ่ะ
1: เสร็จแล้วอ่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านจ๊อบไม่เข้าไปที่ร้านนะพอดีไลออนไม่ค่อยสบายอ่ะแล้วไฟก็ไม่อยู่ด้วย
0: ไลออนเป็นอะไรอ่ะ
3: หมอว่าเป็นเลือดจางอ่ะดูซึมๆจ๊อบเลยไม่อยากเอาไลออนไปเลี้ยงที่ร้าน
0: โอเคงั้นจ๊อบดูไลออนไปเถอะตังโอเค
1: แต่ถ้าเกิดไฟกลับมาเร็วเนี่ยเดี๋ยวจ๊อบจะเข้าไปนะ
2: โอเคจ้ะ
4: มึงพร้อมรับผิดชอบชีวิตไฟกับไลออนไหมทีนี้มึงเข้าใจยังว่าทำไมกูถึงบอกว่าเราควรจะจบไปจ๊อบมัน
5: พี่เบลบอกว่ามีเรื่องอยากคุยกับนุ่นก็ดีเลยเดี๋ยวนุ่นเคลียร์เรื่องพี่จ๊อบมาให้ด้วย
6: ทุกวันนี้เวลาที่จ๊อบกลับเข้าบ้านก็น่าเครียดทุกครั้งเลยไฟทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
7: มึงจะเอาชนะเพื่ออะไรวะในเมื่อมึงก็ไม่ได้รักเขาว่าน
8: ี่แหละความสนุกมึงพนันกูปะถ้ากูเอาชนะจ๊อบได้อ่ะมึงให้กูเท่าไหร
0: ่ให้มึงจบแค่นี้เถอะ
9: ยิ่งใกล้กันมากแค่ไหนยิ่งเหมือนว่าในโลกนี้มีแค่เราเพียงสองคน
10: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
11: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: แม่บอกกับแม่เลย
2: แม
1: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: ผีมันกลับมาหมู่บ้านเฮาอีกแล้วแต่ย่านคัก
1: กำลังรัวหมู่เฮาสิตาฝาดโอ้ยมันก็ว่องไปเรื่อยว่องไปเปื่อยเนาะคนเพลเหมือนหมู่บ้านว่าบ้านเฮาน่ะมีผีหรือ
3: สงสัยต้องแพ้คู่บาคนน้ำมนต์อีกแล้ว
1: กำนันสิยาอีหยังสิยาอีหยังส่วนหลายผีมันสิมาขอส่วนบุญคนอย่างกำนันนั่นบ่มีดอกส่วนบุญมีแต่ส่วนบาปผีมันบ่มาอยู่น้ำคนซัวๆจังซี่ดอกอีหลีปะทง
3: คอยกับคอนเฟิร์มปกตินะคนที่เขาผีคุมแต่เจ้ามันซัวโคตรซัวเลยแต่ใน

0: ขาโป้งตอนไฟดับเจ้าย่านบ
1: ่บ่จ้าบ่มีไฟหรือบ่มีเขาโป้งก็แน่บ่เห็นคือเก่า
0: เอ่ยขอโทษเด้อ
1: บ่เป็นหยังเขาโป้งฮู้ว่าเอ่ยพี่เป็นห่วงบ่ต้องขึ้นหลายเด้อ

0: อยากไปของดีไปปราบผีอยากไปของดี
1: สหัตถมาสเถกถาปราบผีเด้อง่ายๆสองคำจำเกินใจเอ้าว่าตามเด้อสติตามนี่แหละคนเฮาคันมีสตินี่อีหยังก็บ่ต้องยาก
0: สติโอ้ยไม่มีสติมึงไปแดกมาแล้วสติมึงไปแดกมาแล้วอุ้ย
2: ต
0: ้องมองแล้ว
2: ของดีอันก็มีสตินี่ไอ้บ่ต้องยากอีหยังเลยว่าแต่มีสติคนเฮา
0: อุ้ยว้า
2: วแล้วพอแล้ว
3: โอ้ยแม่ใหญ่แล้วมาเบียดข้อยเฮ็ดหยังเอ้ากูอยู่ข้างหลังบ่ถูกละมุนครูบาเจ้าขาคันบ่มีของดีขน้อยก็ขอน้ำมนต์หลายๆแน่จ้าขน้อยยันผี
1: รอเด้อสติก็บอกแล้วว่าสตินี่ดีที่สุดแล้วของดีเนี่ยเอ้าแต่ขันอยากได้กัน
3: ขออีกแม่
4: เป็นยังพ่อผีคือต้องมาหดน้ำมนต
5: ์เอ้าก็เศร้าบานเสือว่าน้ำมนต์หลังความซวยหลังสิ่งบุดีออกจากซีวิตแถมยังกันผีได้น้ำทำยังก็จังบ่แม่นคนแถวนี
4: ้มันเป็นแค่กุศโลบายซื่อหลวงพ่อเพิ่นก็บอกอยู่ว่าความจริงแล้วน้ำมนต์น่ะบ่ได้ซอยอีหยังนอกจากความสบายใจ
5: แต่ข่อยสะดวกจังซี่เจ้าสิเฮ็ดจังได๋ก็สร้างครูบาเจ้าขาขอน้ำมนต์ให้ขน้อยกับขอบวงแน่จ้า
1: โอ้ท่านพ่อนี่ทั้งหลังเลยเนาะ
6: จ้า
1: ไกลเนาะ

0: ไปเว้ย
1: นี่มีเจออีกนะ

0: เจ็บบ่
1: ก็จักหน่อยอยู่แต่ก็พอทนได้เราเจ้าล่ะเจ็บหลายบ
0: ่เป็นอย่างแต่ว่าอีกบ่จักมือกับสิหอดบุญบั่งไฟแล้วเฮาสิหาเงินหลายแสนมาใส่นี่ได้จังไหน

0: ฮะเห็ดบังไฟ
1: แมนสายพินบอกว่าสู้เฮ็ดบังไฟได้กูอยากแข่งบังไฟชิงเงินรางวัลกับกำนัน
0: อุ้ยนั่นเรื่องเฮ็ดบังไฟนั้นบ่ได้ยากดอกข่อยนั้นเฮ็ดเป็ดนั้นได้ข่อยตัวน้อยๆสําลูกหมาพุ่น
2: ตั้งแต่ทําน้อยนั่น
0: อุ้ยตอนนั้นดอกทําน้อยตอนนี้ทําใหญ่แล้วแต่ว่ามันมีเรื่องยากกว่านั้นซะนี่บังไฟของกำนันนี่มันบ่เคยแพ้ผู้ใดเลยนี
3: ่ That's right
2: แม่แล้วกำนันเพิ่นได้เพชรบังไฟมื้อนึงของภาคอีสานมาเฮ็ดให้จังไดจะกูสู่กำนันบ่ได้ดอก
1: แต่คันเฮาสู่อ่ะเฮาก็อาศิษนาก็ได้เด
0: ้ Impossible
2: เป็นไปบ่ได้ You know
1: บ่มีหยังที่เป็นไปบ่ได้คันใจเฮายังสู่ต่อ
0: เอาอย่างไรก็ได้มื้อเช้ายกเจ้าถ่ายเงินเจ้าล่ะเดี๋ยวข่อยจะไปสอนเจ้าเอง
4: คอยว่าวอีหลีซะเป็นหยังคืออยากได้แต่สายพินมันแต่งงานมีผัวไปแล้วยังบ่ตัดใจอยู่บ่คอยละเงินเจ้าอีหลี
5: ผู้สาวมีเป็นหลายเป็นพันให้กำนันเลือกกำนันก็บ่เลือกทั้งสวยกว่าทั้งงามกว่าโอ้ยเจ้าก็เลือกแต่อีสายพินอีหยังอีหยังก็มีแต่สายพินสายพิน

0: ึ่งหูจะคว้างแต่อีหลา
1: ขันมีเอียงให้ขับบงซอยก็บอกได้เลยจ้า
0: ไอ้กำลังสิลงแข่งบังไฟขันเขาโป่งค่อยหาน้ำหาเขาให้ไอ้กับไอ้พินก็สิซอยได้หลายเด
1: ้โอเคจ้างานแค่นี้สบายมาก
0: ขันไอ้แข่งบังไฟชนะแล้วไอ้ใส่หนีหมดแล้วไอ้สิแบ่งเงินมารักษาตาให้เขาโป่งเด้ออ
1: ีหลีวะจ้า
0: อีหลีไอ้สัญญา

0: เอาเอาเอาเฮ็ดอีหยังกันนี
1: ่ไอเด้อเพิ่น
0: เอ้าเฮ้ยบักด
1: อไอเด้อ
0: บักด
1: อไอเด้อเป็นหยัง
2: บักดอเด้อเป็นหยังลูก
1: ไอเด้อไอเด้อเป็นหยัง
2: เด้อลูกแ
1: ม่ไอเด้อเป็นหยัง
0: บักดอเด้อเป็นหยังลูกบักดอ
2: เด้อเด้อไปจังไหนแน่ลูกอีสายพินมึงเฮ็ดอีหยังให้ลูกกู
0: ข่อยบ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยอยู่ดีๆมันก็เป็นลม
2: มึงใส่งานลูกกูนักกว่างัวมันกล้วยมันเลยเป็นจังซี่คันลูกกูตายนะกูสิเอามึงเข้าคุกเป็นจังไหนเนี่ยลูกเจ็บมองใดไปหาหมอบ่แม่สิพาไปหาหม
3: อข่อยบ่ได้เป็นหยัง
0: แต่ข่อยว่าเจ้าเป็นอยู่ดีๆเจ้าก็เป็นล้มไป
4: สงสัยพลังงานจะแปรปรวนเลยสลบไป
0: มาเสร็จหน้าเสร็จตาจักหน่อยสิได้ดีขึ้น
3: คอยคอยบ่ได้เป็นอีหยังอีหลีเจ้าอย่าเข้ามาใกล้คอยเดี๋ยวคอยให้แม่เฮ็ดให
2: ้เออลูกกูสิเสร็จเองเอามาออกไปแล้วก็เอาหนองมึงออกไปนำลูกกูสิได้พักผ่อน
0: ป้าขอโทษ

0: ทำท่าคือขี้เดียดกันแห้งข่อยก็บ่อยากถือตัวเจ้าคือกันนั่นล่ะ
1: เอ้ยพี่เครียดไอ้เด้อบ่
0: เครียดอีหยังไผเครียด
1: ปากแข็งแท้น้อฮู้อยู่ว่าเอ้ยเครียดย้อนบ่ยอมให้เสร็จตัวไอ้เด้อคงบ่อยากให้เอ้ยลำบาก
0: เจ้ามองบักเด้อในแง่ดีเกินไปแล้วบางเทื่อที่มันเฮ็ดตัวดีมันอาจสิมีแผนอีหยังก็ได้
1: แต่เขาโปร่งเสื้อมั่นได้ตัวไอเด้อเขาโปร่งสัมผัสได้ว่าไอเด้อเปลี่ยนไปอีหลี
0: คนเฮามันก็เปลี่ยนได้ตลอดนั่นล่ะแต่ก่อนบักเด้อมันเคยดีกับเอื้อยแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นคนซัวๆแต่อยู่ดีๆมันก็เฮ็ดตัวดีคือจังผีเข้าขันผีออกมันอาจสิกลับมาซัวคือเก่าก็ได
1: ้บ่ต้องคิดหลายเด้อจ้าขั้นมือใดไอเด้อเฮ็ดให้เอื้อยเสียใจเขาปงสิจัดการไอเด้อเอง
0: ขอบใจเด้ออีลา
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียด

0: และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจาก

0: ังวะ
1: ยังยังน้อยนี่ก็ได
2: ้ยิ่งสายพินอยู่ใกล้ใจก็ยิ่งปั่นป่วนทำยังไงใจถึงจะไม่ตะเลิด
1: สิใช่บ่ได้เด้น่ะมันเปียกน่ะ
0: โอ้ย
1: สิเปียก
3: ที่ใจเฮาบ่สงบนี่ก็ย้อนจิตเฮาฟุ้งซ่านย่อมนี่ต้องหูจักควบคุมความคิดและจิตใจจากของย้ายตะเลิดไปใส่คิดเห็นไปตามความเป็นจริงบ่ถือกันหยังมาหล่อล่วงง่ายๆเด้แต่คันเฮามีกิเลสบ่มีจิตใจบ่มีสมาธินี
2: ่คันเฮามีสติจิตใจเฮาก็สิสงบ
3: ระลึกหูลมหายใจหายใจเข้าเฮาก็หูหายใจออกเฮาก็หูคันเฮามีสติทุกลมหายใจเฮาก็สิครองความสงบ
2: หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู
1: ้กูว่าคันเอ้ยสายพินยังเกลียดไอ้เด๋ออยู่นี่กูว่าตอนเฮาอัดดินปืนนี่กูว่าบ้านระเบิดคักๆว่ะตุ้มตามต้องปิดพวกเขาไปของกูว่า
0: โอ้ยโอ้ย
4: หางบังไฟโอ้ยปีคนอยู่บ้าน
1: มาโอ้ยพี่จ่าเนาะ
4: ตายอยู่หันหลังพี่ตายอยู่หันหลัง
5: ว่าอย่างนั้นผู้สาวแต่งสวนรอคักเนาะ
1: แมนโอ้ยหอมหอม
5: เพิ่งกดดับเครื่อง
1: ขาก่อนขาก่อนไปเรื่อง
5: ข้ากับเฮ็ดหยังกันอันข่อยถามมิลิเถาะ
6: ยังสิกาแข่งบังไฟข่อยลิติ
7: โอ้ยตัวบ่มงคลมาแล้วสงสัยต้องหาน้ำมนต์มาหด
6: โอ้ว่าที่ภรรยาข่อยเป็นยังคือใจร้ายใจดำข่อยแท้
8: แต่บ่เกรงใจสายพินก็เห็นหัวข่อยแน่จังใดข่อยก็เป็นผัวสายพินอยู
6: ่มืออื่นมือเฮือนี่มึงกับบ่แม่นล่ะ
9: อ่ะกำนัน
10: คร
9: ับ
10: กำน
9: ัน
10: ครับ
7: เฮียง
10: มือมีเงิน
1: ขอซ่องพระปามาแต่วัดโคก
9: ว้ายก็ว่าไปนอกปกติก็ได้มันบ่แม่นกราด
1: กราดกูจักอยู่อ่ะกลางงานเตียง
6: ใช่ไหมคนชอบกูเอาเปิดเบิ้งก่อน
1: โรแมนติก

0: ามันเป็นสีมันเลยบึงแบบบังไฟแตกเรามีบังไฟไปแข่งเจ้าก็ต้องตกเป็นเมียกับนั่นอีกนั่นนี
1: ่ใส่เข้าไปหลายๆขออยากสนะปากกับนั่นสาวมีเป็นล้านว่าเอาสิมาเอาข่อยกันอย่างเว้ยขี้เดียดด้วยว่ะ
2: เหตุอีหยังใส่อารมณ์มันก็สิมุนอุยปุยก็จังอารมณ์ของเจ้าล่ะสัญญาสิสนากับนั่นน่ะต้องควบคุมสติอย่าใส่อารมณ์ถ้าสั่นเฮาสิเสียที่ให้กับนั่นเด้

0: เงี้ย
1: สายพิมมามาสองล่าม
2: เออเออเออไปข้าวโป่ง
1: โอเคไปข้าวโป่งต้องหนีเหรอก็ค่อยขึ้นแล้วก็ขวาเนาะแล้วก็ซ้าย

0: เป็นยังคือบ่แฮนางแมวคือคนภาคกลางวะขี้คว้าฝนงามแต่นี่ต้องเมื่อยเฮ็ดบั่งไฟตลอด
1: พะย่าแทนมันก็สิมองบ่เห็นแมวแล้วเฮาก็เลยต้องจุดบั่งไฟไปบอกเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดให้ฝนตก
0: แล้วถ้าสมมุติเฮาจุดบั่งไฟเหรอฝนบ่ตกเดี๋ยวบัดนี
1: ้ฝนบ่ตกพะย่าขั้นขาดก็สิยกทัพบุกไปสงครามกับพะย่าแทนเสร็จแล้วพญาขั้นขาดเพิ่นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ก็ต้องซอยเฮาอยู่แล้วน้ำฝนน่ะมันคือชีวิตคันฝนแรงชีวิตก็บ่เหลือ
2: คนซั่วๆบ่สนใจเรื่องอีหยังหยังเจ้าคือฮู้เรื่องวะ
3: สำรวจโลกมาเป็นร้อยปีแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะ

0: ใช่เฮ้ย
1: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บป
0: ั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
2: ปั๊บรอมาเพื่อแม่ผู้ไหนเกิดว่ารอแบบสมาร์ทปาดเปียวคันเนียวสองห้อง
3: ขอหันสองห้องไปจิ้มกับนั่นเลยวะ
1: เฮ้ยไปเถอะไปเถอะเราเราควบรอมัน
0: หลังงั้นลงไฟกูสิเป็นเจ้าบ่าวที่รอที่สุดในอำเภอ
1: แล้วสามวันครับ
3: เมืองสุดทุกคนอ่ะเบ้ยเสือกะดีพาเข้ามากะดีสโลกะดีเจ๊ก
2: กำนัน
3: เฮ้ย
2: เสียงไปกำนันอยู่บ้านอ่ะ
0: มันยังเกาะ
2: เกิดเรื่องใหญ่ในหมู่บ้านเฮาแล้ว
4: ข่อยมีเรื่องสำคัญสิบอกทุกคน
5: เอาม
2: าแม
5: ่มาทักพี่มาแม่
2: เ
5: ป
2: ็น
5: ไง
2: ม
5: ัน
2: ย
5: ัง เอาลุงมา
2: พี
5: ่
2: อ
5: ย่าม
2: า
5: เร็วกำลังมีเรื่องให้อย่าบอกสมมุติเจ้าฟังเจ้า
2: อย่ามาอย่ามาแม่นั่นดินี
4: ่เรื่องผีเปรตนั่นแหละ
5: เ
4: ปรตไม่ใช่ม้วนเพื่อในนั่งทางในใส่จิตสัมผัสเบิ่งแล้ว
6: ผีเปรตที่มาหลอกหลอนเฮานี
4: ่ความจริงแล้วมันบ่แม่นผี
7: เอ้าเอ้าอีหยังถ้ามันบ่แม่นผีแล้วมันสิเป็นโตอีหยังแขนขามันก็ย่าว่าแม่นผีเปรตโ
8: อ้ค่อยมาฮู้ละว่ามันเป็นผีอีหยังแต่ค่อยกล้าคอนเฟิร์มเลยว่ามันบ่แม่นผีแน่นอน
9: สิเป็นโตอีหยังซั่น
4: บางเทื่อมันอาจสิเป็นสัตว์ประหลาดก็ได
9: ้สับปะรด
10: สับปะรดเฮ้ยของหลามันคืออย่าง
9: นี้หรอ
10: กเราไปที่ดิบเพื่อเด็ก
11: คงสิเป็นซอมบี้หรือปีศาจหรือบอกกัน

ักเธอบักเธอบักบักมันเป็นบักเธอมันมันมันมัน

0: บังเถอะบังเถอะมือยังหรือว่าสิเป็นล่มล่มบ
1: ่ข่อยบ่ได้เป็นหยัง
0: เอา
1: สรุปฮู้บ่ว่ามันคือตัวอีหยังจับได้ไป
0: ยัง
2: ตอนนี้ยังบ่มีผู้ใดฮู้เลยว่ามันคือตัวอีหยัง

0: แต่ที่แน่ๆมันต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่นอนคันปล่อยมันไว้นี่มันอาจสิเป็นอันตรายต่อพ่อแม่พี่น้องเฮา
1: ถ้าจังซั่นพวกเฮาต้องซอยจับมันให้ได้เด้อบางเทื่อมันอาจสิให้เลขเด็ดๆของให้เฮาก็ได
0: ้ในฐานะที่ข่อยเป็นกำนันข่อยบ่ยอมให้พ่อแม่พี่น้องเฮานี่ตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาดแต่คันผู้ใดพ่อตัวมันก่อนแล้วจับตัวมันมาให้ข่อยก็เอาเงินไปเลยแสนหนึ่งแมนแสนหนึ่งนั่นแหละ

0: เหมือนเหมือนแล้วนี่ห่อนกับแห้งห่อนอยู่นี่
1: เจ้าอยากได้เงินเพิ่มบ่ล่ะ
0: บาสขอบใจหลายๆด้วยกำนันขอให้กำนันลำลำรวยๆเด้อ
1: คอยบ่ได้ให้ฟรีๆได้นี่

0: ชีวิตคนมันก็มีขึ้นมีลงจังได๋เฮาเป็นผัวเมียกันแล้วก็ต้องซอยกันผ่านอุปสรรคไปให้ได
1: ้ทุยกูบ่เห็นชีวิตจริงสิสวยงามปานนั้นตั้งแต่กี้พ่อมึงก็บอกกับกูจังซี่ล่ะเป็นจังได๋ล่ะเห็นอีรวยๆงามๆกระทิมกูหนีไปเลี้ยงมึงกับบักดู2คนกูมือให้แทบตายสุดท้ายก็แพ้เงิน
0: คันพ่อเฮ็ดตัวบ่ดีเป็นหยังเจ้าคืออยากให้ข่อยคือพ่อล่ะสายพี่น่ะถูกย้อนเฮา2คนมาโดนแล้วต่อไปนี่อีหยังที่เฮ็ดให้สายพี่มีความสุขข่อยสิเฮ็ดให้เบิดเลยแล้วก็สิเฮ็ดให้ได้นํา
1: โหมึงอยากเฮ็ดจังมึงก็เฮ็ดไปโลดมึงถ่าเบิ่งถ้าอีสายพี่น่ะมันพ่อคนดีกว่ามึงจริงได๋แม่นที่มึงแน่นอน
0: คันสายพี่นั้นผู้เลือกข่อยก็ต้องยอมรับ

0: จังสันเฮากับฟ้าเอาบังไฟไปลั่นจุดบังไฟก่อนเนาะสิบ่ทันเวลา
1: เขาโป้งเข้าไปเตรียมตัวแห่บังไฟกันเถาะ
2: อย่าลืมสัญญาของเฮาเด้อไอ้เด
3: ้อไอ้บ่ลืมแน่นอน
0: ไปเฮาไปไปซะแล้ว

0: ส่งสัญญาณมาแล้ว
1: ว่นตาบอดพี่เจ้าพอท่านอยู่ตลาดสิดีกลัวบอเกิดมาเป็นพันละ
2: สัญญาต้องเป็นสัญญาเด้ถ้าเจ้าแพ้ข่อยแล้วบ่ยอมแต่งงานข่อยสิแจ้งความจับบักเด้อพอหาช่อโกงแน่นอน
3: เฮ้ยบักเด้อเลือดมันก็เป็นสีเขียว
4: ข่อยรู้แล้วว่าผู้ใดเป็นตัวประหลาดในหมู่บ้านเฮาม
5: ันเห็นตัวแปลกๆเลยว่าบักเด้อมันกำลังกลับไปเป็นคนเก่าม
3: ันต้องมีผู้ใดปลอมตัวเป็นกูค่ะ

0: ได้ในสูตร
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: พ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558
2: โดยให้จัดทำการประเมินความเสี่ยง
1: ข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

0: ินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม
0: ่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงค่ะ
1: คือ
0: มีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันอัตราป่วยตายสูงประมาณ 30-40% มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ
1: ยังไม่มียารักษาเฉพาะ
0: และไม่มีวัคซีนใช้ค่ะ
1: ไม่มีวัคซีนที่ใช้อย่างแพร่หลายนั่นก็แปลว่าคือองค์ประกอบของมันเนี่ยถ้าคุมไม่ดีมันมีโอกาสระบาดนั่นก็เพราะว่าอาการรุนแรงอัตราตายสูงเริ่มมีรายงานการแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนในบางสายพันธุ์โดยเฉพาะแอนดีที่ว่านี้และก็รวมถึงมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาเฉพาะและไม่มีวัคซีนแพร่หลายทั่วโลกทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติระบุว่าประเทศไทย
0: ยังไม่พบการระบาดในประเทศค่ะแต่ว่าก็มีข้อมูลวิจัยพบว่าสัตว์ฟันแทะเป็นพาหะของเชื้อ มาตรการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคโดยประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด
1: และ2ระบบเฝ้าระวังในประเทศ
0: ได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคโดยเน้นไปที่คนที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
1: การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการไทยมีศักยภาพในการรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสทันตารวมถึงการสื่อสารความจริงกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
0: เน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนโควิดหรือไข้หวัดใหญ
1: ่คำแนะนำก็คือ
0: ป้องกันตนเองจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนและการประเมินความเสี่ยงก็ประเมินว่าประชาชนทั่วไปมีความเสี่ยงต่ำ
1: เมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์ก็เปิดเผยนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับรายละเอียดของไวรัสทันตาว่ามันคือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์วันแท้บางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฟังดีๆจากการสูดดมฝุ่นละอองฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศเช่นห้องเก็บของโกดังหรือบ้านร้างโรคนี้ไม่แพร่กระจายง่ายแบบโควิดหรือไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมมากกว่าการติดจากคนสู่คน

0: ที่ทั้งนั้นล่าสุดเรือที่เตรียมจะเข้าเทียบท่านำผู้โดยสารที่เหลืออยู่เข้าเทียบท่าที่สเปนวันพรุ่งนี้เริ่มเกิดประเด็นปัญหาเรือสำราญ MV Hondius เนี่ยสัญชาติเนเธอร์แลนด์ก็ปรากฏว่ากำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปที่เกาะที่สเปนที่ชื่อเกาะ
1: เทเนริเฟ่หรือว่าเกาะคานารีค่ะ
0: ประชาชนบนเกาะเริ่มออกมาประท้วง
1: เขากลัวว่าไวรัสฮันตาจะมาแพร่

0: ยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70ล้านบาทรับเต็มบึ้มบึ้มไม่เสียภาษีที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
1: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ดัชวิลดีอาร์วันคัดโปรไบโอติก3ชนิดอินูลินและฟอสมาให้ในขวดเดียวคัดสรรโดยดัชวิลรีเสิร์ช
3: อยากดูแลร้องเพลงไปนานๆแต่ถ้าป่วยหนักเงินหมดก็อดดูสิ
4: งั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Enjoy Health Extra ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่จ่ายค่าห้องค่ารักษาตามจริงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
5: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทยกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
6: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
7: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี
8: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
7: แล้วถ้ามันมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
9: ถึงคุณบอกว่าไม่นั่นก็จะทำให้มันใช่
10: มันเกลียดมันกับคุณไทยกะมันก็อ่อย
11: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
12: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
13: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม15พฤษภาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: แว่นท็อปเจริญไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราพร้อม move ไปกับทุกเทรนด์แว่นท็อปเจริญอยู่ใกล้คุณตั้งแต่วันนี้ถึงอนาคต 2,000 สาขาทั่วประเทศ
16: ยาดาเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป
17: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
18: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนิวโทรจีน่าสูตรเรตินอลริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรก
19: 11นาฬิกา10นาทีเรื่องเล่าสาธิตมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าสาธิตมอบให้ท่านผู้ชม5ท่านตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป
20: เป็นเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สีบานเย็นคลิปสีดำนะคะสนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
19: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าไวรัสทันตา
20: เป็นเงื่อนไข
19: เพรา
20: ะความเอาให้โดนใจนะคะ
19: อ่ะแล้วเราว่ากันต่อก่อนจะไปดูการบ้านการเมืองเนี่ยมาดูเรื่องปากท้องกันก่อนเห็นจะไม่ทันแหละไทยช่วยไทยพลัดอ่ะ
20: สงสัยค่ะ
19: กรณีของผู้ปกครองที่จะต้องเตรียมให้บรรดาลูกหลานเข้าไปเรียนหนังสือใกล้จะเปิดเทอมอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย
20: ค่ะ
19: ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าส

0: นำของรัฐมีมูลค่าทรัพย์จำนำคงเหลือช่วงพฤษภาปีนี้ 8,260 ล้านเอาของไปจำนำอยู่เฉพาะของรัฐนะไม่นับเอกชนหรือไม่นับไปกู้หนี้ยืมสินเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง
1: 1,429 ล้านบาทค่ะ
0: หรือเพิ่มขึ้น 21% แปลความไม่มีคนเอาไปจำนำเนี่ยช่วงเปิดเทอมเนี่ยเพิ่มขึ้น 21% ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรากฏว่ายอดจำนำสูงสุด5จังหวัดแรกของโรงจำนำของรัฐเนี่ย
1: กรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีและสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: อันดับหนึ่งที่พ่อแม่คาดว่าอย่างนั้นเหลือจะไม่ใช่แต่มันอยู่ในช่วงเปิดเทอมเนี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์จำนำอันดับหนึ่งคือทองคำ
1: สูงสุดถึงร้อยละ 65.75 เลยค่ะ
0: อันนี้หมายถึงทองคำเกรดที่ขายในประเทศไทยนะ 96.5%
1: ตัวเลขที่คนเอาทองคำมาจำนำอยู่ที่ 65.75 ค่ะ
0: รองลงมาคือทองเจืออ
1: ยู่ที่ร้อยละ 24.47
0: อันดับ3คือเพชร
1: ร้อยละ 7.46
0: และจากนั้นจะเป็นพวกสิ่งของเบ็ดเตล็ด 2%
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นยังมีการนำสิ่งของอุปกรณ์การทำกินมาจำนำอาทิเครื่องตัดหญ้านาฬิกาทองคำแหนบทองคำเครื่องชงกาแฟเครื่องดนตรีประเภทกีตาร
1: ์มีจักรยานเสือหมอบพระเครื่องเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองอย่างนี้เป็นต้น
0: วงเล็บสักหน่อยพระเครื่องนี่ตีราคาเฉพาะกรอบทองนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้โครงการนี้เนี่ยสถานธนารุบาลของรัฐหรือโรงจำนำเขาจัดโครงการ Back to School
1: ฟรีดอกเบี้ยค่ะให้ลูกค้าที่มีวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ยเป็นเวลา1เดือนระหว่างวันที่16เมษายนถึง31พฤษภาคมค่ะ
0: ท่านผู้ชมเป็นภาพสะท้อนเปิดเทอมไทยช่วยไทยพัฒน์เห็นจะไม่ทันเพราะว่าจะเริ่ม1มิถุนายนท่านผู้ชมขณะที่เราจะปิดท้ายเบรกนี้หลังจากที่ AOT ท่าอากาศยานไทยได้ประกาศปรับขึ้นค่าบริการใช้สนามบินขาออกเพิ่มเป็น 1,120 บาทจาก730บาทมีผล20มิถุนายนให้เหตุผลว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งสามารถเก็บได้จากองค์กรที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศเพื่อจะมาใช้พัฒนาสนามบินไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของอาคารสถาเขาเรียกว่าอาคารผู้โดยสารหลังใหม
1: ่
0: แล้วก็รวมถึงระบบบริการผู้โดยสารอัตโนมัติเพื่อทำให้เกิดความรวดเร็วสะดวกสบายกับผู้โดยสารเมื่อประกาศออกมาแล้วยืนยันว่ามีผล20มิถุนายนนี้แน่นอนคนตั้งคำถามทันทีว่าค่าบริการต่างๆที่เก็บอยู่เดิมมันก็ควรจะเอาไปใช้อยู่แล้วไม่ใช่เหร
1: อ
0: มีเก็บเพิ่มต่างหากเป็นค่าธรรมเนียมขาออกอีกเหรอกระทั่งเมื่อวานนี้คุณสุพนัทมีนชัยนันท์ สกสกทบพรรคประชาชนว่าที่ประธานกรรมาธิการคมนาคมของสภาเขาถูกวางตัวไว้ได้โพสต์ข้อความว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการคมนาคมซึ่งหมายถึงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการต้องออกมาชี้แจงว่า
1: ทำไมถึงเห็นดีเห็นงามกับการให้ AOT ขึ้นค่าบริการกว่า 50% เป็น 1,120 บาทแค่ AOT อ้างว่าต้องหาเงินไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ICAO รัฐก็ไฟเขียวทันทีแล้วอย่างนั้นหรือครับ
0: ก่อนจะบอกว่าร
1: ายได้รวมที่ผ่านมาไม่พอให้ AOT ผ่านตามมาตรฐาน ICAO หรืออย่างไร
0: และ
1: ทำไมสนามบินอื่นที่เขาเก็บค่าบริการน้อยกว่านี้ก็ผ่าน ICAO ได
0: ้
1: ทำไม AOT ทำไม่ได
0: ้
1: บอก AOT นี่มีกำไรมหาศาลปี68 18,000 ล้านปี67 19,000 ล้าน
0: แล้ว
1: ทำไมไม่นำกำไรไปพัฒนาสนามบินก่อนจ่ายปันผลแต่กลับเลือกขึ้นค่าบริการเพื่อซ้ำเติมประชาชนในช่วงวิกฤต
0: พร้อมกับตั้งคำถามว่ารัฐบาลที่ยินยอมพร้อมใจให้เนี่ย
1: เคยเรียก AOT มาตรวจสอบรายการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม
0: ่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
1: สอดคล้องกับรายได้ที่ขอเพิ่มขึ้นหรือไม
0: ่ประเด็นก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่ของท่าอากาศยานไทยหรือ AOT คือกระทรวงการคลัง
1: ถือถึง 70% ค่ะและกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่กำกับ AOT ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นโมโน

0: ประชุมนี้ในที่ประชุมนั้นมีการรับรองแถลงการ4ฉบับนอกจากนั้นก็การรับเอาติมอร์เลสเตเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนขณะเดียวกันข้อที่ยังเป็นประเด็นสืบเนื่องล่าสุดออกก่อนจะไปถึงจุดนั้นเมื่อวานนี้มีงานเรียกรับรองผู้นำอาเซียนที่เข้าร่วมนะครับพาท่านผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสักหน่อย
1: เมื่อวานนี้หกโมงเย็นนะคะตามเวลาฟิลิปปินส์เร็วกว่าไทย1ชั่วโมงค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์ค่ะ
0: เสื้อที่นายกใส่เนี่ยก็จะเป็นเสื้อประจำชาติของฟิลิปปินส
1: ์เช่นเดียวกันกับชุดของภริยาท่านค่ะเป็นชุดแบบฟิลิปปินส์นะคะ
0: นี่แหละฮะท่านผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศเข้าใจว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่านายมตรีถึงขนาดต้องโพสต์ข้อความยาวเลยอาจจะหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นที่โพสต์เตรียมมาไว้เพราะในประเทศไทยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเกี่ยวกับกรณีที่ท่านนายกไปร่วมหารือ3ฝ่ายกับนายมตรีของกัมพูชาคุณมาเน็ตถือเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดสงครามระหว่างกันอันนี้พูดกันตรงๆแล้วหยุดยิงมาตั้งแต่27ธันวาคมที่ผ่านมาการหารือในครั้งนี้โดยประธานอาเซียนคนปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีของฟิลิปปินส
1: ์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียค่ะ
0: แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการที่เปิดบริบทที่จะต้องเกิดสันติภาพเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยท่านผู้ชมถึงแม้ว่าน้ำตีในคืนวันนั้นก็เปิดแถลงพร้อมกับน้ำตีต่างประเทศแล้วนะว่าไม่ได้มีการเปิดด่านประการใดยังไม่มีอะไรไปมากไปกว่าการมาพบปะพูดคุยและเห็นร่วมกันเรื่องจะเดินหน้าสู่สันติภาพเสียงวิจารณ์มันมากมายยกตัวอย่างท่านผู้ชมไม่ต้องพูดถึงโซเชียลนะซึ่งเราคงไม่เอ่ยถึงหรอกในส่วนของสสพรรคไทยรวมพลัง
1: คุณกังฟูวัศวัตพวงพรศรีค่ะ
0: ได้แสดงความคิดความเห็นอย่างที่บอกเนี่ยนะท่านผู้ชมว่านายอนุทินเนี่ยแถลงตอนหนึ่งที่ระบุว่าไทยเดินหน้าสันติภาพบนพื้นฐานของการเจรจาและความไว้วางใจคนวัศวัตหรือกางโฟระบุว่า
1: ทหารบางนายครอบครัวเพิ่งทำบุญเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านมารยาทการทูตมีได้

0: เอาประกาศอ้างว่ามีการใช้กำลังไปยึดครองเขาก็อ้างว่าเป็นของเขาอันนี้หมายถึงทางบกสุดท้ายพยายามจะเรียกร้องให้เข้าสู่กระบวนการ JBC คือกรรมธิการร่วมเขตแดนซึ่งหมายความว่าจะต้องมาเจรจากำหนดเขตแดนกัมพูชาเรียกร้องมาตลอดฝั่งไทยโดยท่านเสียศักดิ์บอกก่อนหน้าเป็นช่วงเลือกตั้งรัฐบาลยังไม่มีอำนาจเต็มขณะนี้เกิดรัฐบาลมีอำนาจเต็มคนมาได้ก็ไปเรียกร้องผ่านเวทีนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ล่ำเลยกันไปต่างๆนานากระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินย้อนกลับมาท่านผู้ชมท่านนายกโพสต์ยาวเลยเหมือนการเปิดใจจากเซบูเลยระบุปกติผมเป็นคนที่ทำงานใดๆไม่ประสงค์จะต้องออกมาประโคมข่าวหรือสร้างความสำคัญให้กับตัวเองเพราะหน้าที่ในการเป็นนายกคือทำทุกอย่างทุกเรื่องยังไงก็ได้ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์กับประเทศและประชาชนของผมมาประชุมผู้นำที่อาเซียนที่ฟิลิปปินส์ซึ่งประธานดีฟิลิปปินส์ประธานในที่ประชุมต้องการให้เกิดบรรยากาศการประชุมที่ดี
1: จึงได้นัดให้ผมได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก่อนการเปิดประชุมเพื่อลดความตึงเครียดเมื่อเย็นวานนี
0: ้และไหนๆก็ได้พบกันตัวเป็น
1: ๆผมจึงใช้โอกาสนี้แจ้งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยตรงเลยว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจยกเลิก MOU 44เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็รับทราบพร้อมกับกล่าวว่า
1: ท่านผิดหวังต่อการที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเช่นนี
0: ้กัมพูชาจึงไม่มีทางเลือกอื่น
1: นอกจากหันไปใช้แนวทางและกระบวนการประนอมภาคบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ในการดำเนินการเรื่องข้อตกลงทางสิทธิประโยชน์ทางทะเลต่อไป
0: คุณอนุทินบอกการยึดถือหลักปฏิบัติตามอันคอสก็เป็นตามความต้องการรัฐบาลไทยเพราะจากนี้ไป
1: หากมีการพูดคุยใดๆทั้งสองประเทศยึดถือหลักการและข้อกำหนดเดียวกัน
0: เพราะกัมพูชาเนี่ย
1: เพิ่งเข้าให้สัตยาบันในการเป็นภาคีของอนุสัญญานี้เมื่อต้นปี69ที่ผ่านมาน
0: ายกระบุว่าสำหรับผมแล้ว
1: การได้แจ้งให้กัมพูชาได้รับทราบเรื่องการประกาศยกเลิก MOU 44ของรัฐบาลไทยในการพบกันครั้งนี้สามารถถือเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่ากัมพูชาได้รับทราบการตัดสินใจของฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการแล้วและนอกเหนือจากนั้นกัมพูชายังได้แจ้งให้ฝ่ายไทยได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการจากนี้ต่อไปของเขาด้วยและยังได้ประกาศในที่ประชุมใหญ่ของผู้นำชาติอาเซียนด้วยเป็นอันสิ้นสงสัยว่ากัมพูชาจะยอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยหรือไม
0: ่ท่านนายกอนุทินระบุว่าถ้าไม่มีการพบกันครั้งนี้ยังไงรัฐบาลไทยก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปที่รัฐบาลกัมพูชากว่าจะจบกระบวนการต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่าครึ่งปีเมื่อไม่มี MOU 44ทางทะเลก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านก่อกวดให้เป็นที่เครือบแคลนและกังวลอีกพี่น้องประชาชนของผมท่านนายกใช้คำนี้เลยประชาชนของผมสบายใจได้เลยว่า
1: เกาะกูดเป็นของประเทศไทยครับ
0: ส่วนประเด็นอื่นไม่ว่าจะเป็นการปักปันเขตแดนการเจรจาระดับ JBC GBC ยังคงดำเนินต่อไปตามเดิมที่ทำกันอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายได้มีการขอให้เจรจาระดับสูงของทั้งสองประเทศมาพบปะหารือกันมากขึ้นหาถึงจุดที่เหมาะสมก็ค่อยให้มีการยกระดับความสัมพันธ์การทูตขึ้นมาเป็นขั้นๆเพราะปัจจุบันเหลือแค่คนเฝ้าสถานทูตไม่มีข้าราชการทำงานอยู่นานแล้วงานบริการของคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็ทำไม่ได้ซึ่งจะได้จัดให้มีการหารือกันต่อไปจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงมีการเห็นพ้องเรื่องการปราบปรามแก๊ง call center scammer ซึ่งผมก็ตอบตกลงเพราะประเทศและประชาชนคนไทยได้ประโยชน์และก็แฮชแท็กว่าเรื่องการเปิดด่าน
1: ไม่ต้องไม่มีการพูดถึง
0: ความร่วมมืออื่นก็ยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมาเพียงแต่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า
1: สันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้น
0: ผมก็แจ้งกับเขาว่า
1: สันติภาพจะสร้างได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาร่วมกันสร้างความมั่นใจให้เห็นกันจะ
0: หลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหารต่อสู้กันได้มากที่สุดคนอนุทินย้ำเนี่ยร่ายยาวเลยทั้งหมดที่พบกันมีเพียงเท่านี้แต่ผมเห็นมีการประโคมข่าวทางโซเชียลมีเดียอย่างมากมายและเป็นข่าวเท็จใช้จิตการนั่งเทียนเขียนเพื่อเกิดความแตกแยกและเกลียดชังทั้งที่ผมและมติเสียศักดิ์ก็ได้แถลงข่าวโดยละเอียดไปแล้วผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าร
1: ัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดถือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญไม่มีทางเป็นอย่างอื่นแน่นอนครับผมอยู่กับสถานการณ์นี้มาตั้งแต่ยังเป็นรองนาย

0: ายกและมท.1จนมาเป็นนายกรอบ2แล้วผมทราบดีว่าจะต้องทำอะไรและทำอย่างไรครับทุกขั้นตอนผมจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนและจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน
1: ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน
0: มั่นใจในนายกของท่านคนนี้ในเรื่องนี้ได้เลยครับ
1: นี่ท่านผู้ชมมั่นใจในนายกของท่านได้เลยขณะเดียวกันคุณเสียศักดิ์ก็แถลงย้ำหรือให้สัมภาษณ์ย้ำท่านผู้ชมรัฐมนตรีต่างประเทศและรองน้ำตรีเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วบอกนะครับท่านผู้ชมก็ได้แจ้งเกี่ยวกับที่เราเสนอว่าเมื่อหยุดยิงหลีกเลี่ยงสงครามวาจาที่มักจะไปกล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยอันนี้คงหมายถึงฝั่งนั้นมักจะไปฝ่าประกาศในเวทีต่างๆประเด็นต่อมาคือตำรวจทั้งสองประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาเกี่ยวกับการปราบสแกมเมอร์และที่สำคัญที่ท่านนายกบอกควรมีการติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนคือประชาชนกับประชาชนเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาระดับรัฐบาลไม่ใช่ประชาชนเพื่อส่งเสริมความผันผวนระหว่าง2ประเทศและที่เป็นหัวใจก็คือมอบให้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2ประเทศคือคุณเสียศักดิ์กับนายปรักสุคนไปกำหนดมาตรการก่อนจะเดินไปสู่กรอบความร่วมมือซึ่งก็มีรายละเอียดว่าจะต้องมีการติดต่อโดยตรงรวมถึงการส่งอุปทูต
0: กลับไปประจำการสถานทูตของแต่ละฝ่าย
1: แต่มันก็ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกก่อนจะมีการประชุมกรรมาธิการ JBC ไทยกัมพูชาซึ่งเป็นกรรมาธิการร่วมเขตแดนยังควรจะต้องมีการเตรียมการประชุมซึ่งย้ำว่าฝ่ายไทยที่ผ่านมาไม่ได้บ่ายเบี่ยงแต่ต้องดูว่าการเจรจาจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหน
0: บางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องก็อาจจะต้องใช้เวลา
2: ไม่มีข้อยุตินะครับ

0: ที่จะเดินหน้าสันติภาพ11:36 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
1: รู้สกบแสกคุ้มค่าถึงอนาคต
2: คุ้มจริงหรอง
1: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
3: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
1: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
4: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI

0: S ไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
1: สไตล์โคลด์บรูว์ลองเทสเลย
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิตแอเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV
3: 11:39 เรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมเรื่องที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้เมื่อวานนี้ก็ช็อกคนในแวดวงเรื่องของนายณภัทรเสียงสมบุญนักแสดงคนดังไปในงานหนึ่งแล้วก็มีช่วงของการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดประเด็นซึ่งเราคงจะพอทราบก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับนายซึ่งกับแฟนคนเดิมซึ่งเป็นดาราดังคนหนึ่งนางเอกที่คบหากันแล้วมีอันต้องเลิกและณเวลานั้นเจ้าตัวเคยแถลงข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคุณแม
4: ่เกือบ2ปีที่แล้วนะคะ
3: ก็คือคุณหมูพิมพกาทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อครั้งนั้นก็เป็นนั้นว่าได้ทราบว่ามีปัญหากับเรื่องของลูกชายก็คือคุณนายกับทางด้านของคุณแม่คุณหมูเรื่องมันก็เงียบหายไปในแวดวงข่าวทั่วไปจนกระทั่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมปรากฏว่ามีนักข่าวไปถามในงานนี้และเจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องของคุณแม่ว่าจะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนเมื่อ2ปีเนี่ย
4: ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยค่ะ
3: ไม่ได้ติดต่อกับคุณแม่อีกเลย
4: ค่ะ
3: ต่างคนต่างใช้ชีวิตโดยระบุว่าการตัดสินใจที่จะพูดครั้งนี้ขอเป็นการพูดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายตนเองเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจน
4: เป็นคนไม่ชอบการโกหกเพราะฉะนั้นจะพูดทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาเพราะถ้าไม่พูดตรงไปตรงมาเรื่องนี้จะตามหลอกหลอนผมไม่รู้จบ
3: ทั้งนี้ถ้าวันนี้ได้พูดแล้ววันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมถือว่าผมพูดเคลียร์และชัดเจนวันนี้เรียบร้อยโดยระบุว่าตั้งแต่การสัมภาษณ์แถลงข่าวไว้รอบที่แล้ว
4: ก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกผมมีชีวิตของผมเองต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอยากให้ทุกคนเคารพตรงนี้ตัวผมเองปีนี้30แล้วผมโตแล้วผมก็อยากมีความสุขผมเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผม
3: ถ้าไม่ตอบวันนี้อย่างตรงไปตรงมาเรื่องนี้มันจะตามหลอกหลอนผมไม่รู้จบและผมเป็นคนให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพจิตสุขภาพหัวใจของผมมาก
4: ผมอยากมีความสุขมันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเช่นกัน
3: แน่นอนใครฟังก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นการสัมภาษณ์ตัดขาดคุณแม่หรือเปล่าน
4: ักข่าวก็ถามด้วยการใช้คำนี้ค่ะว่าถือว่าตัดขาดเลยไหมคุณนายบอกว่าจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมมีชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าคนรอบตัวของผมคนที่เข้ามาคือมันไม่ใช่แค่ตัวผมที่เสียใจทุกคนเสียใจกันหมดเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้มามากพอแล้วมันพอแล้วผมไม่เอาแล้วผมดีที่สุดเท่าที่มันจะ

0: พาดการแถลงข่าวใหญ่รอบที่แล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกแล้วก็ผมมีชีวิตของผมเองต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเคารพตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวผมเองปีนี้ก็30แล้วผมโตแล้วผมก็อยากมีความสุขแล้วก็ผมเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองใช้ทุกอย่างในผมเชื่อว่าในเส้นทางที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแล้วก็ผมเลือกสิ่งที่ดีสุดกับตัวเองนะครับคือถ้าผมไม่ตอบอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่บอกเรื่องนี้มันจะตามมาหลอกต่อผมไม่รู้จบแล้วผมเป็นคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตสุขภาพหัวใจของผมมากผมอยากมีความสุขแล้วผมก็เชื่อว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องมีความสุขแล้วก็อยากทุกคนมีความสุขเช่นกัน
1: ครับ
0: จะเรียกว่าอย่างไรก็ได้ครับแต่ว่าคือผมมีชีวิตของผมเองแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคนรอบตัวของผมคนที่เข้ามาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ตัวผมที่เสียใจอ่ะผมทุกคนเสียใจหมดเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้มันมากพอแล้วมันพอแล้วผมไม่เอาอีกแล้วมันพอแล้ว
2: ความรู้สึกเรื่องตอนนี้โอเคขนาด
0: ผมดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ครับเรื่องพวกนี้ผมอยากขอความร่วมมือจากทุกคนมันเป็นเรื่องที่กระทบสิทธิ์ของผม
1: นะ
0: แล้วผมทำงานกับมันมาอย่างดีในวันนี้แล้วนะอยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจเพราะว่าผมเป็นคนเดือดขาดแล้วก็ผมตัดสินใจเลือกแบบนี้ผมก็อยากให้ทุกคนช่วยให้ความร่วมมือแล้วก็การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากตัวผมเองคนเดียวไม่ได้มีใครมาร่วมกันตัดสินใจในทางนี้นอกจากตัวของผมเอง
1: ตัดสินใจยากนะเพราะว่าด้วยความเขาก็คือแม่อ่ะตัวของคุณแม
0: ่ผมไม่ชี้แจงเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่ามันผ่านมาแล้วทุกวันนี้ผมมีความสุขและผมเลือกสิ่งดีที่สุดกับตัวเองผมเคยให้สัมภาษณ์ในรายการพูดท็อปว่าผมสัมผัสถึงความแตกสลายของบุคคลแต่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าผมแตกสลายอีกรอบวันหน้าผมจะกลับมายืนได้อีกรอบวันนี้ผมเฮลตี้แล้วผมเลยรู้สึกว่าผมพร้อมไหมมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องอ่อนไหวของทุกคนและมันกระทบต่อสุขภาพจิตและหัวใจของผมมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลือกชีวิตของผมในเส้นทางของผมทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีหัวใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสียใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ move on ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะให้อภัยและผมผ่านทุก process มาหมดแล้วผมเชื่อว่าผมทำดีที่สุดแล้วในทุกอย่างในพาร์ทของหน้าที่ของผมที่จะทำได้ในสังคมไทยอาจจะมองเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แต่สุดท้ายผมเลือกตัวเองและผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนั่นคือสุขภาพใจและร่างกายสุขภาพจิตทุกอย่างวันนี้มันดีที่สุดที่มันจะเป็นไปได้ก็ผมอยากขอความร่วมมือจากทุกคนถ้าเจอผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้เรื่องนี้หน่อย
1: ในอนาคตอาจจะมีความเปลี่ยนแปลง
0: ผมเป็นคนเด็ดขาดอย่างที่ผมแจ้งไปการตัดสินใจของผมถือเป็นที่เด็ดขาดแล้วก็ไม่มีใครมาเปลี่ยนใจอะไรของผม
1: แล้วคือจะไม่มีโอกาสกลับมาคุยกันแล้ว
0: ผมเป็นคนเด็ดขาด
2: แต่เรื่องการดูแลอย่างอื่นเราดูแล
0: ผมเป็นคนเด็ดขาดและผมจะไม่ชี้แจงเลย
1: คือเรียกว่าหลังจากนี้ก็คือต่างคนต่างอยู
0: ่ชีวิตเป็นของผมเองนะอันนี้ชีวิตผมจะพูดครั้งสุดท้ายจริงแล้วนะชีวิตเป็นของผมเองผมมีชีวิตของผมต่างคนต่างใช้ชีวิต
3: ท่านผู้ชมเอาว่ากันตรงๆก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือมีแง่มุมที่แตกต่างกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกตั้งที่เจ้ารู้จักนายณภัทรบนเส้นทางการเมืองก็เดินคู่กับคุณแม่ตลอดมาแล้วหลังจากนั้นเมื่อคบหากับดารานักแสดงคนดังท่านหนึ่งแล้วก็มีการประกาศรอบที่แล้วแล้วก็มาการมีการประกาศเมื่อวานนี้ว่าไม่ได้ติดต่ออีกเลยหลังจากนั้นเกือบ2ปีตัดขาดหรือใช้คำว่าต่างคนต่างอยู่โดยแท้คนก็วิจารณ์ไปใน2แง่มุมมุมหนึ่งก็มองในมุมว่านายณภัทรเติบโตแล้วแต่เราก็ไม่รู้เบื้องหลังนะครับในระหว่างที่แม่กับลูกคู่นี้อยู่ด้วยกันมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรขณะที่ฝากหนึ่งก็แสดงความเห็นใจคุณพิมพกายกตัวอย่างเช่นเพื่อนคุณโก้ธีรศักดิ์เมื่อวานนี้ก็มาโพสต์ให้กำลังใจคุณพิมพกาเสียงสมบูรณ์ระบุว่า
4: เธอเป็นคนโคตรอึดถึกทนจะพิมพกาพรพกาในฐานะที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันร่วม30ปีในวงการบันเทิงอยู่ตั้งแต่วันที่เธอเหนื่อยมากๆหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตวันที่เธอสำเร็จมากๆทางธุรกิจวันที่เธอยอมทิ้งธุรกิจของตัวเองเพื่อหันไปดูแลลูกเพียงอย่างเดียวจนบางครั้งเรียกได้ว่ายอมทิ้งเพื่อนๆทิ้งสังคมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการให้คนที่เธอรักที่สุดประสบความสำเร็จ

0: วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยหัวอกของคนเป็นแม่วิถีกระสุนที่เธอวิ่งหลบรอดมาจากในอดีตมันไม่มีใครรู้หรอกเพราะมันเหนื่อยแล้วมันเจ็บแค่ไหนกว่าจะมาเป็นพี่หมูพิมพากาในวันนี้ถ้าอยู่เขาใหญ่แล้วมันเหงาก็กลับมาหาเราที่กรุงเทพได้นะเพื่อนเลิฟยู
1: ทั้งนี้คุณพิมพากาเนี่ยเข้าใจว่าก่อนหน้าก็ปรากฏเป็นภาพที่เธอโพสต์บ้างว่าอยู่ตามลำพังอยู่ที่เขาใหญ่เป็นบ้านพักที่เขาใหญ่โพสต์ของคุณโก้ที่ว่านี้เนี่ยก็ใส่เพลงข้าน้ำนมประกอบเข้าไปด้วยเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็คงจะพอทราบถึงสถานการณ์ที่เมื่อวานนี้ผู้คนให้ความสนใจกับเรื่องนี้มุมหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นศิลปินในดวงใจแหละอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคุณโก้ธีรศักดิ์พันจริยาก็อยากให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐออนไลน์ว่าอาจจะไม่มีใครรู้ความช้ำของผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วอาจที่เกิดเรื่องคุณโก้บอกว่าคุณพิมพาการ้องไห้จนไม่มีน้ำตา
0: อยู่คนเดียวอยู่กับธรรมะพยายามเอาใจไปอยู่กับต้นกระบองเพชรบ้าง
1: แล้วก็ระบุว่าคุณพิมพากาเนี่ยรักลูกมากแล้วเป็นฝ่ายที่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลย
0: เจ็บแค่ไหนจะเก็บไว้ในใจต่อให้จะด่าหรือไม่มีงานอะไรก็แล้วแต่ยอมเงยหน้าแล้วมองลูกอยู่บนฟ้า
1: เหตุการณ์นี้ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกแต่มันคงต้องมีเรื่องกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไล่เรียงว่าคุณพิมพากาเนี่ยโฟกัสลูกตั้งแต่ต้องเรียนดีที่สุด
0: เรียนโรงเรียนดีๆพูดภาษาอังกฤษเก่ง

0: หน้าที่แม่อย่างดีที่สุดแล้วทุกครั้งนี้เท่าที่ทราบเกือบ4ปีแล้วไม่ใช่แค่2ปีตามข่าว
1: เข้าใจว่าโพสต์นี้ขณะที่อยู่กับคุณพิมพ์ปากกาด้วยเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมีเพื่อนอีกคนนึงโพสต์ไอจี
0: คุณนกศิรินทร์พลายเถื่อนค่ะอดีตนักแสดงก็โพสต์ Instagram เป็นภาพนี้นะคะบอกว่าเซอร์ไพรส์มีสาวสวยมาหาถึงฮ่องกงก็จะเห็นว่ามีคุณฮาน่ามีคุณหมูพิมพ์ปากกาไปพบค่ะ
1: นี่ก็คงจะพูดในระหว่างที่อยู่กับคุณพิมพ์ปากกา
0: ที่ฮ่องกง
1: เมื่อวานนี้หลังจากเกิดเรื่องที่ลูกชายให้สัมภาษณ
0: ์ค่ะ
1: ฮาน่าบอกว่ายังไง
0: ก็เล่าต่อนะคะบอกว่าพี่หมูเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจไปหาซื้อบ้านใหม่ที่เขาใหญ่เพื่อชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อปล่อยพื้นที่ให้ลูกได้เติบโตทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูกพี่หมูถูกโยงเข้าไปทำให้สภาพจิตใจของพี่หมูย่ำแย่มากขาดการติดต่อจากภายนอกจนเป็นโรคซึมเศร้าและแพนิคกินยามาได้2ปีแล้วผลกระทบจากคอมเมนต์ต่างๆที่โลกโซเชียลเขียนมาด่าทอคนเป็นแม่โดยเข้าใจเพียงฝ่ายเดียวเขารับไม่ไหวหายใจไม่ออกถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งคุณฮาน่าบอกว่าไม่ได้ขอให้พวกคุณเข้าใจหรือรักพี่หมูแต่ถ้าพวกคุณรักนายนายคงไม่มีความสุขที่มีคนมาด่าว่าแม่ของเขาอย่างสนุกปากพวกคุณแค่สนุกกับการได้เขียนด่าด้วยความสะใจด่าเสร็จคุณก็หลับอย่างสบายใจแต่คนที่ถูกกระทำถูกรุมถึงเขาต้องเสียใจทุกแค่ไหนไม่มีใครเคยผิดพลาดในชีวิตบอกอย่าซ้ำเติมพวกเขาอีกเลยนายก็เจ็บแม่เจ็บยิ่งกว่าปล่อยให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตตามที่น้องนายต้องการ
1: แล้วก็บอกว่าเกือบ4ปีแล้ว
0: ที่แม่ลูกไม่เคยได้คุยกันจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะมากจริงๆที่ทุกคนไม่รู
1: ้และพี่หมูหมายถึงคุณพิมพ์ปากกาในฐานะแม
0: ่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยแต่สังคมตัดสินไปแล้ว
1: โปรดอย่าคาดเดาอย่าตัดสินด้านเดียวอีกเลย
0: ให้พื้นที่ของแต่ละคนได้ใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการด้วยเถิดจากคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่ที่คอยให้กำลังใจทั้งคู่และหวังว่าเขาจะได้ปรับความเข้าใจได้กลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้ง
1: ก็ต้องการจะสื่อสารถึงคนนอกแล้วก็มองเข้าไปที่พ่อแม่ลูกคู่นี้11:56 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
3: แม่กินน้ำ
4: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
2: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
3: โคเวยกบ้านซับเลย
5: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาสลีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569
6: ร้อนจัง
7: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
6: เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่พี่โอ้มเป็นรังแคหรอ
7: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
8: เพราะโอ้ใช้เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่
7: ช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100%
8: เย็นขึ้น2เท่า
7: เฮดแอนด์โชลเดอร์สมั่นใจไม่มีรังแค
9: ช่วยด้วย
10: สาวไทยหลุดมิติข้ามภพมาโผล่กลางสนามรบสุดเดือดเผชิญหน้ากับแม่ทัพสุดเย็นชา
11: ชื่อปริยาฉันเป็นคนไทย
10: ซีรีส์แนวตั้งสาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพ 11-15 พฤษภาคมนี้ในตั้งติดจอ 5:40 นาทีดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
12: ผมไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นใครแค่กำลังมาเอาชีวิตตัวเองกลับคืน
13: ฉันอาจจะเป็นคนที่เลวที่สุดที่คุณเคยเจอ
14: โอ๊ยขยะเป็นนิดฉันเอาจริงแน
12: ่กลัวผมทำไม
15: มันมีเส้นบางๆระหว่างกลัวกับเกลียด
16: ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
17: ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิม
12: ลิน
17: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทยกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
18: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.เริ่ม15พฤษภาคม
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: 5ดาวโปรสวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพไก่ย่างสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษไม้ละ20บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
2: ้บ้านอบอุ่นและปลอดภัยด้วยเตาแก๊สรินไน Powero C มาพร้อมฟังก์ชันหลากหลายเพื่อความปลอดภัยตั้งอุณหภูมิได้3ระดับพร้อมย่าง

0: ได้ในเตาเดียวรินใน Heat is Home
1: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรช SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
2: 11:59 นี่อะไรวันนี้เองคงจะจำสายสก๊อตได้นะครับ

0: แล้วตอนผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูลเขาบอกให้ผมไปขอโทษแม่แล้วผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ผมไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่เขาไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผมหรือเห็นใจของผมไม่ได้ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเครียดนะครับถ้าผมอยู่กับคนแบบนี้กับคนที่อยู่แบบชีวิตแบบนี้ไม่ได
1: ้อ่ะประเด็นก็ยังมีเรื่องข้อพิพาทกับมารดาใช่ไหม
2: บอกว่าคุณแม่เนี่ยยื่นฟ้องร้องคุณทรายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินค่ะต้องการจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้คุณทรายแล้วก็บอกว่าพอคุณทรายพยายามไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในครอบครัวกลับได้รับคำแนะนำให้ไปขอโทษคุณแม่แทนเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของตนได้อีกต่อไป
1: ที่สำคัญที่เจ้าตัวคือได้เปิดเผยเรื่องทั้งหมดกับสาธารณะบอกว่า
2: ต้องการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมและก็ขอส่งต่อกำลังใจให้กับคนที่เจอปัญหาเดียวกันค่ะ
1: เที่ยง2นาทีเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ
3: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์

0: ก่อนหน้าอิหร่านประกาศว่าระดมโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำ
1: ประกอบไปด้วยเรือ USS Truxton เรือ USS Mason และเรือ USS Rafael Peralta ค่ะถูกถล่มอย่างหนักทั้งขีปนาวุธโดรนและเรือเร็วขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซจนเสียหาย
0: อิหร่านประกาศด้วยว่า

0: ากอิหร่านในวันนี้และหวังว่ามันจะเป็นข้อเสนอที่จริงจัง
1: ขณะที่สำนักข่าวทัสซิงของอิหร่านรายงานว่าโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน
0: อิสมาอิลบาเกอีค่ะกล่าวว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงคราม
1: อ
0: ิหร่านจะให้คำตอบหลังจากประเมินสถานการณ์เสร็จสิ้นบาเกอีบอกด้วยค่ะว่าถึงแม้อิหร่านจะอยู่ในภาวะหยุดยิงอย่างเป็นทางการแต่กองกำลังติดอาวุธเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่พร้อมตอบโต้การรุกราน
1: อีกเรื่องนึงท่านผู้ชมเพนทากอนภายใต้กระทรวงสงครามก็คือเพนทากอนที่ว่านี้เมื่อวานนี้สร้างความฮือฮาตามคำสั่งของทัพนั่นคือการ

0: มีผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้า
1: แม้กระทั่ง
0: ส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ที่ยืนอยู่ใกล้ๆโดยทำให้บาดเจ็บอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: คือมีบางภาพเนี่ยเห็นชัดมากเลยนะเนี่ยและยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยท่านผู้ชมเอาพูดกันตรงๆ The X-Files
0: ค่ะ
1: ท่านที่สนใจเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างดาว The X-Files
0: ค่ะ
1: ณขณะนี้สู่โลกของความเป็นจริงบันทึกลับที่ถูกเก็บเอาไว้ผู้สนใจตอนนี้คงจะเข้าไปดูกันยกใหญ่
0: เข้าไปได้นะคะเว็บไซต์
1: war.gov/ufo
0: ไม่บ่อยนะคะจะมีโอกาสได้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะ
1: นี่โลกนี้เขาติดตามเรื่องนี้กันเรื่องการเปิดเผย UFO หรือชื่อใหม่เรียกว่าอะไรนะ
0: UAP ค่ะ
1: แต่ประเทศนี้ยังมีปัญหาอยู่กับการติดตามหาปลากระป๋องไม่ตรงปกอยู่เลยเอาเป็นว่าเมื่อวานได้ทราบจากส.ส.สงครามพรรคประชาชนพบอีกและคนละโรงงานด้วย
0: ใช่ค่ะคุณอนุภาพลิขิตอำนวยชัยหรือส.ส.กล้าค่ะส.ส.สมุทรสงครามพรรคประชาชน
1: เจ้าตัวโพสต์ภาพเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งและก็ตรวจสอบแล้วเป็นอีกโรงงานหนึ่งคนละโรงงานกับที่มีการไปตรวจค้นโดยอย.และคุณสุภาพอิสระภักดีรัมตีสำนักนายกที่ดูแลสคบก่อนหน้า
0: โดยคุณอนุภาพโพสต์คลิปนี้นะคะบอกว่าที่กระป๋องเขียนว่าปลาซาดีนแต่เทออกมาไม่ใช่ปลาซาดีนค่ะเนื้อปลามันดูเหมือนกับเป็นปลาชนิดอื่น
1: ซึ่งดูก็จะเหมือนปลาที่เป็นข่าวก่อนหน้า
0: คล้ายเลย
1: ไอโรงงานเดิมเนี่ยที่สมุทรสาคร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้นั่นก็ประมาณ4ยี่ห้อโรงงานเดียวกันมีทั้งอ้างที่กระป๋องว่าซาดีนแล้วข้างในเป็นปลานิลตามที่ประมงกรมประมงบอกหรือจะเป็นปลาหมอคางดำตามที่หลายคนสงสัยสีห้อถูกไหม
0: ค่ะ
1: จะเป็นแมคเคเรลที่กระป๋องหรือซาดีนก็ตามล่าสุดนี้ก็บอกว่ากระป๋องเนี่ยซาดีน
0: ค่ะ
1: เนื้อข้างในหน้าตายังไงก็ไม่ใช่ข้อสงสัยก็คือตกลงมันไม่ได้มีเฉพาะโรงงานเดียวแล้วเจอจากการทดลองแล้วล่ะเพราะตัวของส.ส.พรรคประชาชนสมุทรสงครามอนุภาพลิขิตอำนวยชัยนี่อีกจังหวัดหนึ่งนะแต่จะเป็นจังหวัดเริ่มต้นของการระบาดปลาหมอคางดำเจ้าตัวบอกเลยถามรัฐมนตรีสุภมาศและรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่ดูแลกรมประมงถ้าได้กลิ่นหรือยังปลาไม่ตรงปกไม่ใช่แค่โรงงานเดียวและมันไม่ใช่ความผิดพลาดตามที่เจ้าของโรงงานและสารภาพแล้วมันจะมาขอโทษแล้วจบๆไม่ได้แต่นี่มันคือขบวนการ
0: ที่ท่านมีอำนาจต้องตามให้สุดครับ
1: ขณะที่คุณสุภาพเมื่อวานนี้ในเวลาต่อมาบอกนะครับท่านผู้ชมกรณีปลากระป๋องไม่ตรงสลากจริงๆหลังลงพื้นที่ที่ตัวเองได้สั่งการแล้วว่าให้หน่วยงานลงพื้นที่เพิ่มเติมพอเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันปรากฏออกมาคือวัตถุดิบปลาไม่ตรงสลากไม่ได้มีแค่บริษัทนี้บริษัทเดียวที่ผู้ว่าสั่งปิดกิจการชั่วคราวไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งให้ลงพื้นที่ตรวจสอบปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลย
0: โดยไม่ต้องรอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมค่ะ แล้วก็มีประโยคนี้ค่ะดิฉันไม่เคยมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความผิดพลาดของโรงงานเดียว
1: นี่ปลากระป๋องและเราลาไปด้วยท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าเรื่องนี้มันลามไปถึงขนาดนี้ได้ยังไงระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3เลี้ยวภู2
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราทราบกันอยู่ก็พอแย่กันนิกกี้ณฉัตรเมื่อวานนี้ไปร้องทุกข์กับตำรวจไซเบอร์เลย
0: ค่ะ
1: ไปกับคุณธนกฤตจิตอารีรัตน์ทนายความเจ้าตัวบอกเหตุการณ์ที่ไปปรากฏตัวอยู่ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด
0: เป็นแมตช์ที่แมนยูกับลิเวอร์พูลเตะกันนะคะ
1: อยู่กับแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนแมนยูตัวยงเลยนั่นก็คือแจ็คกี้กับบอบูมีบางช่วงบางตอนดูสักนิดก็ได้
2: ไม่
1: ออ
2: กตัวแรงเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืน
3: แอนดูโรเบอร์ตันมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วฮะกาเฟนแบกมาแล้วครับมาแล้วครับหน้าแบบงงๆอ่ะ
4: เยี่ยมมากครับ
3: เยี่ยมมากครับมาแล้วครับฟอร์มออนไลน์มาแล้วครับ
4: มาแล้วครับนักเตะลิเวอร์พูลเยี่ยมมากครับ
3: หน้าแบบงงๆ
4: สุดยอดครับหน้าสดใสครับ
3: มาแบบไม่กล้ามองกองเชียร
4: ์ก็มั่นใจสรุปแล้วมั่นใจนะครับ
3: ก็วันนี้นะครับทุกคนในโอทาฟอร์ดประมาณ 7-8 หมื่นคนเนี่ยมารอ
4: 75,000
3: มารอแบบเมนูเดียวกัน
4: เมนูเดียวกัน
3: ยำเป็ด
4: โอ้โห

0: ผู้ชมฮะเราไม
1: ่เบาได้เบา
0: เบา
1: เพราะพี่จะติดห่วงไปด้วย
0: เมาคุณเม
2: าอ่านี่ฮะท่านผู้ชมคือบางช่วงบางตอนก็บอกคาบ้านไม่ต่ำกว่า3เมตรหรือยำเป็ดจริงๆคุณบอบูแมนแฟนมันอยู่ก็ออกเบาได้เบาแจ็คกี้ก็คือถามผมจริงๆนี่ก็ปกติ
3: พี่ยุทธรู้สึกไหมคะ
2: ปกติไม่รู้สึกแฟนลิเวอร์พูล
3: ค่ะ
2: อ้าวมันก็แย่กันนะแต่มีบางคนบอกเยอะเกิน
3: ค่ะ
2: แต่นั่นแหละมันร้ายตรงที่มีบางคนไปด่าถึงพ่อถึงแม่เขาไงอันนี้นิกกี้บอกต้องการเจอตัวและต้องการดำเนินคดีด่าผมไม่ว่าอะไรผมก็ไม่ว่าเลยแต่มาด่าถึงพ่อถึงแม่เนี่ย
4: ผมรับไม่ได้นี่ก็คือมาด่าอุปการีผมมาด่าแม่ผมว่าหน้าเหมือนส้นตีนอันนี้ผมรับไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าผมรักแม่ผมแล้วก็แม่ผมสวยนะพี่แม่ผมเนี่ยสวยมากแล้วก็ผมคิดว่าแม่ผมเสียใจเพราะว่าแม่ผมเนี่ยทำหน้าบ่อยมากดึงหน้ามาแล้ว3ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มาด่าแม่ผมน่าเหมือนส้นตีนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเห็นนะเขาหน่อยเดี๋ยวเขาไปดึงหน้าเพิ่มอีกเงี้ยซวยผมอีกผมไม่ไปจ่ายเงินทำหน้าให้แม่อีกนะครับแล้วก็มาด่าพ่อผมว่าเป็นไอ้ขยะเมื่อไหร่จะออกจากคุกวะก็คืออันนี้ผมยอมรับนะครับว่าพ่อผมเนี่ยอยู่ในคุกก็จริงนะครับท่านเคยทำผิดกฎหมายนะครับแต่เขาก็ติดคุกนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับโดยเราที่ไม่เคยอะไรไปช่วยพ่อเลยนะครับพ่อก็ติดมา5ปีอะไรเงี้ยผมก็รับไม่ได้ที่เขามาด่าพ่อผมว่าพ่อผมเป็นไอ้ขยะครับแม่ผมหน้าเหมือนส้นตีนเลยครับผมรับไม่ได้ครับพี่ไม่ครับผมพิมพ์ว่าอีอีอีครับมันก็บอกอีอีพ่อไงพ่อหน้าเหมือนส้นตีนแม่หน้าส้นตีนอะไรเงี้ยผมมีแค่อีอีจุ๊บๆไม่ได้พี่ไม่ได้ครับผมอยากเจอเขาต่อหน้าครับแล้วก็ชวนที่พี่มาอีกทีนะครับไม่เตะบอลครับผมอยากเห็นแม่เขาเหมือนกันครับพอเขามาด่าแม่ผมหน้าเหมือนส้นตีนนะผมอยากรู้ว่าแม่เขาสวยแค่ไหนครับแม่ผมดึงทีละ 700,000 นะพี่แล้วมาด่าแม่ผมหน้าต้นตีนเนี่ยเดี๋ยวแม่เครียดต้องไปดึง
2: ท่านผู้ชมจริงๆนะมันก็หยอกกันไปหยอกกันมาบ้างอะนะแต่ก็จริงๆในมุมที่นิกกี้รอบนี้บางคนอาจจะให้พี่บล็อกไปถ้ามันเกินเหตุแต่นี่ก็มาแจ้งความสุดท้ายก็เลยเกิดดราม่านิดหน่อยอย่างที่ว่าเดี๋ยวตามไปดูพัฒนาการเจอตัวปิดท้ายท่านพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร
3: ์ค่ะ
2: ก็มีการบอกกับนักข่าวว่าเนี่ยคำว่ากากหรือว่าส่งเป็ดให้ย่างให้รับประทานเนี่ย
3: คำพวกนี้ยังไม่ถือว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาท
2: อยากจะเตือนประชาชนนักกีฬานะ
3: มันมีทั้งแพ้ทั้งชนะคนไทยด้วยกันเราต้องมีน้ำใจนักกีฬา
2: อย่างผมก็ทราบบอกว่าแมนยู
3: เคยแพ้ 7-0
2: บางทีก็มือเปล่าไม่มีถ้วยอาจจะวันนี้นักข่าวไปสังเกตนิกกี้กำหมัดอยู่เหมือนกันนะ
3: มือแน่นเลยค่ะ
2: แมนยูผมก็ทราบมาว่าเคยแพ้7-0มันก็ปกติสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: ว่ากากคำว่ากากหรือว่าคำว่าหรือส่งเป็ดย่างไปให้รับประทานนะครับอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับหรือคำว่ากากก็ยังไม่เข้าข่ายที่จะดูหมิ่นหรือการว่าการขิงกันไปขิงกันมานะครับแต่การใช้ข้อความที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานอะไรเงี้ยเนี่ยเข้าข่ายในเรื่องของดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับเราก็คนไทยด้วยกันนะครับกีฬามีแพ้มีชนะนะครับเพราะงั้นเนี่ยการจะกากหรือการขิงกันเนี่ยเรามีน้ำใจนักกีฬานะครับเราก็มีแพ้มีชนะบ้างบางครั้งแพ้บ้างนะครับอย่างแมนยูที่ผมรู้ก็บางทีก็แพ้ 7-0 นะครับบางทีเขาก็ยกมือเปล่านะครับก็ไม่มีถ้วยเลยอะไรเงี้ยก็เป็นการขิงกันไปขิงกันมาก็ถือว่าครั้งนี้ลิเวอร์พูลชนะ
6: 3-0อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: M150
1: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทนูสโคทีมโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกิลโปรสวีป
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย

0: น็อกเอาท์อย่างต่อเนื่องซึ่งคงอรรถรสในการรับชมที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจในแบบฉบับของปุ๋ยตราม้าบินสมดั่งสโลแกนปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ปุ๋ยตราม้าบินได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปและเชื่อว่าแฟนหมัดมวยทุกท่านจะได้รับชมความสนุกตื่นเต้นไปกับศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14แบบน็อกเอาท์นี้อย่างแน่นอนครับ
1: แล้วครับนั่นก็คือความมุ่งมั่นของปุ๋ยม้าบินนะครับในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีภายใต้ชื่อปุ๋ยตราม้าบินนะครับและยังเป็นผู้นำเข้าแม่ปุ๋ยรายใหญ่ของประเทศซึ่งช่วงนี้ก็กำลังดีเลยทีเดียวครับโดยคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลกนี่อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยตราม้าบินครับ
0: ขอบครับปุ๋ยตราม้าบินเราให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้ามาเป็นอันดับหนึ่งนับตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบแม่ปุ๋ยจากแหล่งผลิตคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลกรวมไปถึงใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตให้ได้ปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงภายใต้ชื่อปุ๋ยตราม้าบินซึ่งครองใจพี่น้องเกษตรกรไทยเรามาอย่างยาวนานกว่า50ปีครับเราเชื่อมั่นว่าปุ๋ยทุกสูตรทุกกระสอบของปุ๋ยตราม้าบินคือปุ๋ยที่ได้มาตรฐานอย่างแท้จริงอาทิเช่นปุ๋ยยูเรียสูตร4600สูตร1688สูตร2100 Adcat และสูตร3000ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างได้รับการพิสูจน์แล้วจากพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้จริงทั่วประเทศที่ต่างให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของปุ๋ยตราม้าบินด้วยดีเสมอมาสมดังสโลแกนของเราปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงขอบคุณครับ
1: ละครับนั่นคือปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของนักมวยที่จะชกในศึกแชมเปี้ยนม้าบินน็อกเอาท์กันในครั้งนี้16คนนะครับชกรอบน็อกเอาท์นะครับเราพูดถึงรางวัลก่อนครับชนะเลิศจะได้เข็มขัดแชมเปี้ยนและเงินรางวัลอีก 600,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศครับรองชนะเลิศได้ 200,000 บาทอันดับที่3ได้ 150,000 บาทอันดับที่4ได้ 50,000 บาทเบ็ดเสร็จก็ 1,000,000 บาทแต่ว่าที่พิเศษไปกว่าตรงนั้นครับนักมวยที่ชกในแต่

0: ะกุดโทนครับเปิดโอกาสให้กับทางด้านของตามล่าแค้นนะครับขออภัยครับตะกุดโทนน้อยสอตะกุดโทนนะครับตามล่าแค้นนะครับเพชรนำแสงสอสันเพชรคู่นี้แก้มือล้างตาคาใจกันมาจากนครศรีธรรมราชครับไปที่บนเวทีแล้วครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับเป็นนัดเปิดสนามนะครับคู่เปิดหัวมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินนอกเอาครั้งที่14ครับระหว่างพระเดชศึกต่อแย้มสวนแชมป์เก่านะครับแชมป์ปีที่ผ่านมาครับแชมป์มวยรอบท็อปวันมวยมันพันธุวันนี้ได้เกียรตินะครับให้เปิดสนามกับทางด้านของอิกคิวสั่งสอสละชีพไปบนเวทีเลยครับ
1: นี่เลยครับนี่เลยครับคู่แรกวันนี้นะครับโชคดีพิการ118ปอนด์นะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญคุณพันธ์นะครับแสนสุขผู้จัดการโรงงานนะครับบริษัท ICP Fertilizer จำกัดบุญจรามาบินนะครับมอบผมละให้กับนักมวยคู่แรกวันนี้นะครับคุณน้องครับเชิญเลยครับ
2: บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตสินค้าตาซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารเทของโลกนะครับราคาจิงโจ้เหล็กทนแข็งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปครับประกันสูงสุด3ปีครับเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเป็นเหน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเป็นเหน็บขอบคุณครับ
3: ต้อนรับเข้าสู่เมนูมื้อเที่ยงครับ9พฤษภาคมครับศึกเจ้ามวยไทยบวกสสมหมายมาแล้วนะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่พันธมิตรแดนใต้ครับพระเดชศึกต่อย้ำสวนครับชาติชัยพันสุวรรณครับจากกาฬสินธุ์ครับม.ปลายม.6โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ครับ70ครั้งชนะ48ครับ24ปี167ลูกศิษย์ของคุณอนุวัฒน์แย้มสวนครับผู้ต่อกรอิคิวซังสอสละชีพครับปิยพงษ์แก้วนวลครับจากพระพุทธบาทสระบุรีครับม.ปลายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพุทธบาทสระบุรีครับ70ครั้งชนะ45ครับ20ปีครับ170ซมลูกศิษย์ของท่านนายกจำเริญสละชีพครับพี่คมเพชรลูกบาทขึ้นไปถอดมงคลให้กับคุณลุงขาว
1: นี่แหละครับนายกจำเริญก็นายกโลกนะครับนี่สอสละชีพนะครับก็มีท่านสจพี่อุทัยด้วยนะนี่ประธานสภาด้วยนะครับสนับสนุนกันเต็มที่คู่แรกวันนี้นะครับ118ปอนด์ไฟแดงก็คือพระเดชศึกน้ำเงินอิกคิวซังนะครับนี่แหละของศึกเจ้ามวยไทยนะครับทำงานมือการนะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพจน์วรปาทรในสนามนะครับคุณธนุพรประเสริฐในรุ่นนี้นะครับที่ผ่านมาในอดีตก็มีท่านสมานศักดิ์มุสลิมสมิงหนุ่มดอกไม้ป่าป่าลั่นน้อยฉมวกเพชรบางท่าน้อยเบิกเรื่องชาติวันชัยอดีตแชมป์โลกรัตนศักดิ์แล้วก็หนุ่มธนงด้วยคุณนกครับ
3: ขอบคุณผู้บริหารของม้าบินด้วยนะครับอยู่ร่วมกับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเดินทางมาถึงครั้งที่14แล้วครับเปิดตัวปุ๊บชกทันทีครับสนุกนะครับรอบนี้ไม่มีผู้อ่อนแอบนสังเวียนเลือดครับหน้าที่ของเปาปูครับสุรชาติไปสมุทรครับด้านล่างสมรักสมมาตรอาลุชารามันทองอุ่นแล้วก็โรจนวัฒน์สมศรีครับให้คะแนน3ท่านนั้นเหมือนดูจะลอยจะบางกว่านิดนึงครับครับเดี๋ยวดูครับยกต้นๆเป็นยังไงเผลอไหมตบซ้ายวางขวาครับสาดไปก่อนครับพระเดชศึกต่อย้ำสวนทรงผมสะอาดสะอ้านมากครับฝ่ายแดงครับน้ำเงินอิทธิสังจะใช้หมองหรือสับหรือพละกำลังคุณจะมิ้งขาวเหรอชื่ออิทธิสัง
1: นี่แหละครับในอดีตก็มีอยู่คนหนึ่งอิทธิสังปอรุธนาเกียรตินะครับมวยคนนั้นก็เป็นมวยรุ่นใหญ่อะ130ขึ้นนะมาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงพระเดชศึกน้ำเงินอิทธิสังนี่แหละคู่แรกของศึกเจ้ามวยไทยนะครับกรรมการผู้การคุณเฉลิมบำรุงประธานบอสคุณพจน์บุรพธรนะครับในสนามคุณธนยุทธ์หอประเสริฐเอ้าลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะศึกเจ้ามวยไทยแฟนเยอะไม่ต้องห่วงเยอะตลอดเลยทีเดียวนี่หลายๆฝ่ายนะครับที่ชมรายการเอ้าขวาไปลุ้นเลยน้ำเงินนะครับนี่คือสังฝ่ายแดงผลิตศึกนก
3: ไม่มีพูดแอร์สังเวียนนี้นะครับแพ้แล้วมวนเสือกลับบ้านทันทีลงต้นขาเริ่มจะเห็นอาวุธครับสับมาสับไปสับคืนครับซ้ายหน้าขวาหลังเอาครับดูใครจะวางแม่นๆครับขยับสายหน้าจิ้มลำตัววางขวาอีกทีหนึ่งส่วนทะเลาะเลยครับพเนจรศึกต่อย้ำสวนดิสเบกไว้ครับอีคิวซังครับค่อยๆแต่งค่อยๆเปิดครับบูมบาไม่ได้ครับมวยไทย5ยกครับแข่งเดียวอาการเดียวนี่เปลี่ยนชีวิตได้คุณมิ้งขาวครับ
1: อ้าวนี่นะครับแดงพเนจรศึกน้ำเงินอีคิวซังมาโอ้ยทำท่าจะโดนเอาขวาไปหมดยกก่อนครับหมดยก
4: ใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตรามาบิน
5: ถ้าใครปลูกข้าวโตไวอ่ะจะได้เป็นแฟนชลลี
6: ่เองสู้ข้าไม่ได้หรอกข้ามีนี่ที่แล้วก็นี
7: ่แต่ฉันเม
5: ทำไมข้าวถึงโตซิ่งแบบนี้
8: เพราะพี่คือเกษตรกรส

0: ายซิ่งที่ใช้ปุ๋ยตรามาบินไง
1: โตไวอย่างแรงแซงทุกสปีดโตซิ่งรวงยักษ์โตซิ่งน้ำหนักดีโตซิ่งเมล็ดเลิศโตไวใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตรามาบิน
2: ไปลองดู
1: M150
3: สวัสดีคุณผู้ชมค่ะก่อนจะชมมวยกันต่อนะคะในช่วงนี้จะขอแนะนำผู้สนับสนุนมวยคู่ที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยค่ะซึ่งคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างเหนือดวงสบุญมีฤทธิ์ฝ่ายแดงและหนุมานจอร์ดนครตรังฝ่ายน้ำเงินนะคะสำหรับผู้สนับสนุนค่ะขอขอบคุณปุ๋ยตรามะบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง M150

0: การสนับสนุนค่ะไปชมมวยกันต่อบนเวทีได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับเพื่อการสนับสนุนครับคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับโปรโมเตอร์มวยสึกจิตเมืองนนท์นะครับครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้นะครับปีนี้งดจัดงานเลี้ยงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ
2: วันนี้มีมวยดีครับที่สุราษฎร์ธานีครับน้องยุทธสุราษฎร์จัดดีครับแฟนๆไปสนับสนุนกันได้ศึกอบจ.พัทลุงครับศุกร์ที่15พฤษภาคมครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการครับดาวรุ่งนาทวีครับสสพันธ์เชียงยิ้มครับ17พฤษภาคมนาทวีสงขลาครับ2รายการที่ทอนตื่นเต้นฝากประชาสัมพันธ์มาครับ
3: ลุ้นบนเวทีเลยนะครับมาลุ้นกันต่อในยกที่2ฝ่ายแดงนะครับเพชรศึกน้ำเงินนี่อยู่สามครับมันต้องอย่างนั้นนี่คู่นี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่นะครับเลขาชูชีพพีบอกครับแม่ลุ้นก่อนเลยทีเดียวเอ้าขวาไปเพชรศึกนะครับน้ำเงินนี่อยู่สามชูอยู่สามในต้นมาต้องยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอ้ารวดเร็วรวดเร็วดูการจะโตกว่านี้ของคุณนก
2: ติดตามครับแฟนๆครับดูเหมือนจะอยากชวนทะเลาะนะครับทางด้านของเพชรศึกพร้อมอยู่แล้วนะครับเอาครับอยู่สามยิสเบกไว้เปิดนะครับเพชรศึกจากกาฬสินธุ์ครับมาครับซ้ายดิสเบกไว้งัด1 2ยังไม่เข้าโฟกัสครับขวางหน้าดันหน้าตีได้ไหมต่อปูแยกครับตีไม่เก็บแยกดีกว่าครับเรื่องเวลา
3: เออลุ้นกันต่อเลยนะครับขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายที่ชมรายการอยู่ด้วยนะเลขาชูชีพพีบกพาด้วยอุทัยทัพภาษาบอกว่าสวนอ้าวนี่นะครับลุ้นกันต่อเลยทีเดียวขวาไปนายยุทธการบอกเงินก้อนลุ้นหน้าจอเอ้าโอ้ยโอ้ยคุณน้องเอ้า
2: ครับมีศอกนักศอกหงายเป็นตัวเสิร์ฟแล้วนะครับจะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าครับนี่ครับมวยไทยละหลวมไม่ได้นะครับรุกได้รับก็ต้องดีด้วยครับครับล่างทีนึงครับประเด็นศึกไม่มีผู้อ่อนแอครับรอบนี้มาบินน็อกเอาท์ครั้งที่14ครับวัดกันเลยครับแม่16คนมาไปแข็งแกร่งที่สุดคุณสมิงขาว
3: ลุ้นเลยเอ้านี่นะครับแม่นายกวันบ้านแหลมนี่ลุ้นหน้าจออยู่ด้วยเลยนะครับแม่บ้านแหลมมีเพชรบุรีด้วยนะเอ้าลุ้นกันต่อเลยเอาเสรีสีฟ้าลุ้นหน้าจออยู่เอ้าแม่โอ้โหลุ้นโอ้ซ้ายมาหมัดหมัดหนึ่งคุณเอาขวาไปโดนเตะเลยเพชรตึก
2: ส่องกระจกเข้าหากันนะครับมายังไงไปอย่างนั้นตาเด็กกระลันยูครับแลกมาแลกคืนนะวงในบินตีวงในต้องบินตีครับเพราะเป็นหัวให้รอบขาบินนะครับ
3: ต้องบิน
2: ไม่บินไม่ได
3: ้
2: ต้องขยันบินหน่อยอ้าว
3: ลุ้นต่อเลยแม่โนรักกันดูมีหน้าจออยู่ด้วยคุณสายชนยันสกุลอ้าวลุ้นกันเลยขยับขยับขยับมาติดไหมติดไปซ้ายไปหมัดมาพลาดไม่ได้นะครับร่วงได้ร่วงได
2: ้ครับสนุกครับมวยรอบแบบนี้สนุกครับวัดกันเลยดูแล้วไม่ห่างครับคุณนี่อ้าวนะครับคุณทีผมทีครับคนละแข้งคนละดอกทีสาวเท้าหน้าตัดลำตัววางขวาทีหนึ่งพอแล้วหมดเวลาเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
4: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยสนับสนุนคนไทย
5: M150 ค
0: ุณผู้ชมครับเป็นช่วงการมอบโชคค่ะวันนี้นะครับมีการเปิดตัวเป็นมวยรอบปุ๋ยตราม้าบินน็อกเอาท์ค่ะเป็นรอบน็อกเอาท์ครั้งที่14ไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังแจกเหมือนเดิมค่ะปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตราม้าบินปี11นะคะกลับมาพบกันกับกิจกรรมมอบโชคปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตรามาบินปี11มอบพิเศษสำหรับร้านค้านะคะแล้วก็เป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตรามาบินซึ่งจะได้มาร่วมลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์มอบกัน2รางวัลด้วยกันนั้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณพงศกรค่ะคงเนตรผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานบริษัท ICP Fertilizer จำกัดปุ๋ยตรามาบินจะมาเป็นผู้มอบโชคให้นะคะแล้วเราก็มาลุ้นรางวัลกันที่นี่ที่เดียวสัปดาห์เว้นสัปดาห์ค่ะสำหรับผู้โชคดีค่ะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์2รางวัลรางวัลแรกค่ะผู้โชคดีคือห้างหุ้นส่วนจำกัดพรสวรรค์เคมีเกษตรแก๊สจากอำเภอสันสวรรคโลกค่ะขออภัยค่ะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะและอีก1รางวัลค่ะร้านคลินิกเกษตร อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและขอขอบคุณคุณพงศกรมาก

0: ผมชอบมาก่อนเลยนะครับแหมลุ้นเลยนะครับเผด็จศึกกับอีคิวซันใส่กันอย่างนี้เลยมาไปมาเลยคุณเป็นกี
1: ้เอ็มร้อยสิบเครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยนะครับมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ5,000 บาทขอบคุณครับ
0: รองเบียร์ปากพนังซอกิ๊กสอทองภูบาลครับดร.ก้องเกียรติภูลเกิดครับพี่หมอศรีอปอครับขอเชิญชมศึกศรีอปอมิตรภาพเมืองคอนต้านพยาธิติดวันนี้ครับชมฟรีที่สนามมวยเกียรติภูลเกิดปากพนังฝั่งตะวันตกครับไปติดตามกันได้เริ่ม18 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
2: มาลุ้นกันต่อบนเวทีนี้ยก3ลุ้นกันเลยนะครับแพ้เพศน้ำเงินนี่คือซังมันต้องลุ้นอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับนี่แหละอยากไปปีกน้ำเงินนะครับนี่คือซังไม่ต้องห่วงเลยตำรวจเร็วเอ้าไปเสกแทงมาไปหน้าเอาเสียบมาต้องอย่างนั้นตีไปโอ้โหอีกชั้นอยู่ตัวนอกนะครับเอาพลิกมาประเด็นเติมขาบรถ
0: ครับขึ้นทางครับสนุกแล้วกาลสินสระบุรีมาเยี่ยมเยียนกันที่เวทีมวยสยามบ้องน้อยนะครับในเวทีมาตรฐานของประเทศไทยครับเดินเข้าไปแซวออกแล้วนะครับเกมเปิดแล้วสับแล้วเสียบแล้วไม่ต้องรอแล้วครับไปได้ไปเลยนำได้นำก่อนครับคนไล่จะโดนกดดันเอาครับ

0: โพดซิ่งให้ผลผลิตซิ่งรอไว้
1: ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังล่าง
2: M150

0: มของขเดนศึกไม่ธรรมดาครับกาลสินแต่งเหลือเกินโอ้โหตัดลำตัวลูกนี้นะครับลูกทีเด็ดครับ
1: โอ้โหเด็ดมากแกเลือกแต่ว่าน้ำเงินอึดๆนี่คือซ้ำแต่อึดเอาตีไปไหนไหนหิ้วหิ้วได้ไหมหิ้วได้ไหมไม่ยังหิ้วไม่ได้อ่ะการแก่แย่โอ้โหสุดสุดสุดสุดเลยนะครับ
0: นะครับต้องลุยให้หนักครับผมเพชรลูกบาศก์ชูกำปั้นแล้วนะครับไม่ย่อท้อที่อย่างครับนี่คือสร้างกระดายที่ยังไม่สิ้นเสียงนักขังครับเป็นไปได้หมดนะครับเรื่อยพันไว้พันไว้โต้ไปเรื่อยครับทางด้านของประเด็นศึกลูกเพียงของอีคิวซังยังมีความหมายอยู่ยังไม่เงียบเลยทีเดียวครับท่านรองยังไม่เงียบนะคุณผู้ชม
1: ยังเฮียฮาปาร์ตี้ยังไหวไหมไหวมาเอ้าไปแดงประเด็นศึกตั้งรับอีคิวซัง

0: อยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์นะครับติดตามกันได้นะครับพร้อมด้วยร้านอาหารครัวแม่แช่มพุทธมณฑลสาย5นะครับต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกบทับน้ำปลาปลากดแกงส้มใต้ยำของขาวตาลิงถือลูกท้อใช้บรรเทาการอับปวดเมื่อยตามร่างกายเก็บกัดยอกมลังกัดต่อยวิ่งเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้จัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านขอบคุณครับ
1: วันนี้อย่าลืมอย่าพลาดครับศึกรวมพลเกียรติฟูเฟื่องครับที่เวทีมวยชั่วคราวร้านอาหารวังกุ้งครับท่าฉางสุราษฎร์ธานีครับโยธินพลาวุฒิครับโปรโมเตอร์รวมกับยุทธสุราษฎร์ครับที่ปรึกษาจัดเอาไว้ดีครับจัดติดกับยอดมณีครับได้รวมกับเพชรนิพนธ์สิงห์ดำกับยอดกล้าครับติดตามกันได้ครับ
2: โอ้โหจับมาเดินตลอดนะครับอยู่ซังวันนี้นี่อสหนี่รุ่นอาจอยอยู่ด้วยนะครับมาเปลี่ยนคุณปัญญาทองทายเอ้าลุ้นเลยเอ้าแหมตีไปตีได้ตีไปแหมกันได้นะครับกันได้เทศึกยังตีไม่ได้อีกุซัง
1: ครับยังเป็นความหวังของหมู่บ้านครับทั้งคู่ครับกาฬสินธุ์ต้องเชียร์แดงครับสระบุรีต้องเชียร์น้ำเงินนี่คือเมนูมื้อเที่ยงเปิดหัวมวยรอบม้าบินสนุกนะครับเห็นรายชื่อแล้ว16คนสุดยอดทั้งนั้นครับแฟนๆติดตามกันได้ครับเสาหน้าฉลามดำกับเดชอนันต์ครับ
2: โอ้โห
1: ตามด้วยกับคุณชัยแสนเชิง
2: โอ้โห
1: ดีๆทั้งนั้นครับเวทีนี้118จากฝูงของประเทศไทยมาอย่าหยุดทำได้ทำไปทำได้ทำไปเติมได้เติมไปเอ้าเติมได้เติมไปดูตรงนี้ครับ
2: โอ้ยชมอย่างเดียวเลยดูสั่งนะครับน้ำมันมาดูดิปึ๊บเทเดซึกโอ้โหต่อยเฉียวหน้าไปนิดนึงเอ้าแทงไปแล้วในแล้วนี่คือซังเอ้าแทงท่าป่าวงเอ้า
1: โอ้โหมีหัวใจจริงๆครับคู่นี้เอาครับบิดให้สุดไปเลยนะครับกับเวลาที่เหลือยกสุดท้ายตัดลิ้นปิดคู่แรกมันเหลือเกินครับมวยรอบม้าบินสมศักดิ์ศรีครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับขอบคุณทีมงานทีมประกบด้วยครับกีรนัยคู่มวยมาดักมวยหัวหน้าคณะคุณเป็นหนึ่งในเจ็ดประเภทของคนมวยครับเพราะฉะนั้นอยู่ใต้กฎหมายมาตีแหม
2: โอ้โหแหมโดนชุดใหญ่ไปเลยนะครับประเดี๋ยวซึ่งอีกอีสันแกใส่เต็มเกเลยไม่หยุดไม่เดินอีกอีสันน้ำเงินนะครับเดินตลอดไม่มีหยุดเอา1 2ต่อยหน้าเอาแหมประเดี๋ยวซึ่งตั้งไว้แทงไปโอ้โหพลิกไปพลิกมาตลอดเลย
1: โอ้โหเอาล่ะครับบีบหัวใจเหลือเกินครับคู่นี้สมรักอรุชาโรจนวัฒน์ชอบแบบไหนเอามายังมีโต้มีเถียงกันอยู่ครับมีโต้มีเถียงโอ้โหมันครับมวยรอบมาบินเอาล่ะครับบอกเชียร์ฝั่งแดงก็บอกทีมต้องเงินบอกเดินบรรยากาศเป็นอย่างนี้ครับมวย5ยกเอาน
2: ี่แหละครับปลายกแล้วนะครับ
1: นิดเดียว
2: ฝ่ายแดงพยายามศึกน้ำเงินอิงซันนะครับมันแหมโอ้โหพี่เลี้ยงน้ำเงินโบกแล้ว
1: ครับ
2: โบกไปโบกมาแล้วนะครับคุณนก
1: ป๋องขาวอยู่หลังมุมน้ำเงินแล้วนะครับทีมงานใต้คูบอลครับจอดมหาไทยอูดอุดรครับอ้าวแล้วครับหมดยกสุดท้ายรอลุ้นกันครับ
2: นี่เลยครับผู้ห้ามบนเวทีนะครับสุรชาติใบสมุทรอ้าวนี่แหละครับคู่แรกวันนี้มันเลยนะครับประเดี๋ยวศึกกับอีคิวซังรับใบแรกก่อนเลยนะครับสมรักแล้วก็มาที่อรุอรุชานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับไปที่โรจนาวัฒน์ไปไหนครับนี่ไปที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงนะครับประเดี๋ยวศึกนะครับต่อแย้มสวนเป็นฝ่ายชนะอีคิวซังนะครับสอสละชีพนะครับนี่แหละครับรับไปเลยจากนี่อุตรามาบินนะครับรับไปเลยนี่ 20,000 นี่ขอบใจก็รับไป 5,000 บาทนะครับผู้ชนะวันนี้นะครับของมวยรอบอุตรามาบินนี่แหละครับน็อกเอาท์นะครับผู้ชนะรับไป 20,000 ผู้แพ้ก็รับไป 5,000 บาทพักสักครู่เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมคู่2ต่อครับ
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
4: I love Apache.
5: M150. ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคลทีมโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์ป่านกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกิลโปรสวีป
6: หมาแดงขอเชิญชม

0: ชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นาทีดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่3 Plus
1: ผู้ชมคะเชียร์และลุ้นกันอย่างสนุกสนานผ่านไปแล้วนะคะในคู่ที่1ของรายการศึกเจ้ามวยไทยค่ะเดี๋ยวยังมีต่อค่ะคู่ที่2นั้นเตรียมพร้อมอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนที่ชมมวยคู่ที่2มาขอแนะนำผู้สนับสนุนมวยคู่ที่3กันก่อนนะคะซึ่งคู่ที่3นั้นเป็นการพบกันระหว่างราชศักดิ์ทีเด็ด99ฝ่ายแดงและพระเด็จศึกลูกสวนฝ่ายน้ำเงินค่ะและสำหรับผู้สนับสนุนในคู่นี้ค่ะหลังคาจริงโจ้เหล็กทนแกร่งคุ้มกว่ารับประกันสูงสุด3ปีนะคะวันนี้น้องจริงโจ้มามอบให้เช่นเคยค่ะถ้านึกถึงหลังคาต้องหลังคาจริงโจ้เหล็กค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะ
2: นี่นะครับมาถึงคู่2วันนี้นะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์นะฝ่ายแดงก็คือเหนือดวงนะครับวอธีรวัฒน์น้ำเงินหนุมานนะครับนี่หนุมานก็จอดนครตรังเอา
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับกอริล่าเอ็กซ์นะครับร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่นะครับช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเข่าลอยไตก้านคอและจระเข้ฟาดหางนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริล่าเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับพร้อมด้วยจิ๋ว

0: นเวทีรูปร่างน้ำเงินมีรอยกว่านิดนึงครับหนุมานเดี๋ยวดูจะชาญสมอนหรือเปล่าคุณสมิงครับหนุมานต้องชาญสมอนนะ
1: ครับมาลุ้นบนเวทีเลยนี่นะครับของศึกเจ้ามวยไทยคู่แรกวันนี้ก็พลิกไปพลิกมาตลอดเลยนะครับคู่นี้สู้กันในพิกัด107ปอนด์นะฝ่ายแดงเหนือดวงน้ำเงินหนุมานคุณนก
0: ขยับเข้าหาครับทางด้านของเหนือดวงขอบุญมีฤทธิ์นักสู้จากชัยภูมิครับแต่ว่าลูกพี่นั้นเป็นคนสุราษฎร์ครับวันนี้ก็ที่สุราษฎร์อย่าพลาดนะครับพี่น้องจัดเอาให้ดีเลยนะครับน้องยุทธสุราษฎร์จัดนะครับให้กำลังใจกันเยอะๆครับครับก่อนแล้วยังประหยัดและออมอยู่ครับอาวุธยกต้นๆสับขาเตะทำลายจังหวะครับ

0: ก็ต้องดูนะครับของศึกเจ้ามวยไทยจัดมวยมันมวยสนุกแล้วก็แฟนเยอะเลยนะครับมีแดงเสริมอยู่ล็อกด้วยเลยทีเดียวเอาคู่นี้ฝ่ายแดงเหนือดวงน้ำเงินธนุมานชกกันในพิกัดน้ำหนักเอา107ปอนด์นะครับเล็กๆเดี๋ยวนี้ฝ่ายแดงเหนือดวงเข้าใกล้ไปใกล้ไปแฟนก็จะวงเลยศึกเจ้ามวยไทยแฟนเยอะเยอะตลอดฟังกันเถอะ
1: กรรมการดอนชัยทาทิบนแล้วบนพึมพำพึมพำออกหุ้นน้อยแหมคู่แรกเปิดหัวดีอ้าวมาแล้วมาแล้วพอออกอย่าสะดุ้งสิฮานุมานฮานุมานแหมโดนสับต้นขาทำท่าจะสะดุ้งครับเก็บทรงให้อยู่ครับบนเวทีฮานุมานจอดนครตรังครับบานเดียวประหลัดชาด้วยครับเพื่อนรักอาจารย์ไข่เขาเอามาต้องขยันหน่อยอย่าถอยอย่างเดียวครับทำได้ครับออกได้ออกมวยไทยนี่ตั้งรับบางทีมันโดนก่อนมันไปก่อนนะคุณตุ้มขาว
0: ไปดิทำทะย
1: าน
0: เร่งปลายนะแต่ต้นไปก่อนแล้ว
1: ช้ำไปแล้วช้ำไปแล้วมันต้องออกบ้างขยันหน่อยขยันเติมหน่อยอาวุธอะเติมอย่ามารอไม่ได้นะรออย่างเดียวไม่ได้ไม่มีคะแนนความรอ
0: โดนแล้ว
1: โดนต่อยหน้าโดนทีแล้วแม่ยังใจเย็นเหมือนแช่แป้งกับฮานุมานอย่าง
0: นั้นพูดว่ารอต้องนึกถึงเลยนะครับอดีตแชมป์โลกนะครับสามารถพยักรุ่นถึงชกลูกรอนะเก่งตั้งร้อยปอนด์นะครับจนกระทั่งมาถึง115 18 20 20กว่านี่ต่อยได้หมดว่าเอ้าอย่านะอย่าเพ่งนะอย่าเพ่งนะโอ้โอ้โอ้โอ
1: ้ช่องโหว่นะเพ่งช่องโหว่นะ
0: โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
1: โอ้ยโอ้ย
0: อย่าเพิ่ง
1: ห้ามได้ไหมล่ะคุณจะมีขามันจะห้ามได้ไหมล่ะคนมันอยากจะไปให้น็อกเอาขึ้นมาฮานุมานขึ้นมาจะหาเป็นดาวเป็นเดือนหรือเปล่าดีหน้าขาดีหน้าขาไม่เป็นไรฮอปผมเกียมชักโมโหนะฮอปผมเกียมบอกทำไมไม่ออกอาวุธ
0: ทำไมไม่เตะ
1: เด็กชักวัดแม่ออกหน่อยออกหน่อยเด็กไม่ไปนครศรี
0: แม่ยก2นะแค่ยก2นะเอ้าดูดวงแดงนะมาฮานุมานอย่านะเอ้ารูปร่างเขาดีนะครับตั้งรับเกินไปไม่ได้นะครับโอ้ต่อยโอ้เข้าทางต่อยตัวเตะขาด้วยเอาฟันมาสวนมา
1: แลกหน่อยแลกหน่อย
0: มันต้องอย่างนั้น
1: มันต้องลดแลกแขกแขกไป
0: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
1: แต่เป็นนายกสมาคมผู้รับเหมาไม่ได้นี่นักแขกนะไม่ใช่สตั๊กรับแล้วไม่แบ่งไม่ได้นะต้องมีขาวรับแล้วต้องแบ่งหน่อยขึ้นมากขึ้นมาก
0: หมดยกก่อน
2: ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน
3: เท่าท็อปวัน
2: แค่นี
4: ้แค่นี้ก็เยอะแล้ว
5: แค่นี้ก็เยอะระเบ้อปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตบึ้มบึ้มบึ้มใช้น้อยผลผลิตเยอะท็อปวัน
6: M150
0: นี่เลยครับแม่ดูภาพช้าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวดวงแดงนะเหมือนโนมานนะครับโอ้โหถีบยาวกว่าหอกลูกนี้ถีบล้มเลยอ่ะน้ำเงินนะครับเอ้าฮานุมานโอ้ยขาทำท่าจะเป๋ทำท่าจะเป๋ต้องใช้เรเดียนแล้วนะครับเดี๋ยวยางแตกหรือยางแตกอ้าวปิ๊กกี้
7: เครื่องดื่ม M150นะครับเครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยนะครับมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยนักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณเมล็ดแตงโม M16โดยคุณประจนอุลปทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
1: วันนี้เสียจิตเชิญชมนะครับลุมพินีซุปเปอร์แชมป์นะครับเริ่ม18:30 นครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆครับกับเสียจิตนะครับเป็นโปรโมเตอร์จัดมวยไทยประทะต่างชาติไปติดตามก็ได้ครับดูยกนี้คุณสุมิงขาว
0: รู้เลย
1: แฟนโปรดิวเซอร์ถามว่าจะรอดไหมจะรอดไหมไม่แน่อาจจะเป็นแผนลวง
0: ลวงได้
1: นาจอดมหาไทยเข้าไปเสริมแล้วเสริมแคลเซียมหน่อยนาจอดมหาไทย
0: มาแล้วฝ่ายแดงนะครับเหนือดวงน้ำเงินธนวานนะครับลุ้นกันต่อเลยยก3ของศึกเจ้ามวยไทยนะครับ
1: ต้องเปิดเกมแล้วเด็กชักอวดแม่เมืองมวยอยู่แล้วครับนครศรีธรรมราชยอดมวยในอดีตเยอะแยะมากมายครับนครศรีธรรมราชแล้วครับเด็กใต้ต้องป้ายใจเต็มหน่อยมาแหมเป็นพ่อบุญรับนี่ไม่ได้ครับเอาละตีแล้วคุณสุวิชขามาแล้วตีโพคาแล้วตีโพคาแล้ว

0: มวยซ้ายด้วยหนุมานตัวนั้นเอ้าฝ่ายแดงเหนือดวงน้ำเงินหนุมานนะครับหนุมานเอ้าเสียบไปเหนือดวงแหมเอ้า
1: แหมถ้าไม่ได้นับนี่ยังพอมีลุ้นครับแต่ว่าพอโดนนับนี่สถานการณ์ท่านรองวันนี้เป็นยังไงครับแหมพระรองวันนี้ท่านรองจะพลิกล็อกอีกแล้วเอาเลื้อยยังมีเวลาโอ้แต่วันนี้ครับน่ากลัวเหลือเกินครับลูกหักศอกของเหนือดวงนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับยัดเข้าไปกระโดงคางมั่งศอกโอ้ยจบเลยครับขาพับเลยครับโดน

ศึกท็อปวันมอบโชคปี8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับกติกาง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคทองคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ1รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2569นะครับพร้อมด้วยบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกหลังคาจิงโจ้เหล็กทนแข็งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กตาหนาเต็ม

0: วยสากลจบไปนี่เยอะนักกีฬาทีมชาติระดับ7เซียนระดับอะไรเนี่ยนะครับเอฟนครนายกนี่ก็มรัตนบัณฑิตครับทางนั้นจรวดทางเรียบเอามาบนเวที
1: สายครับอาจารย์สายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับทางด้านของประเด็นศึกลูกสวนนะครับประเด็นศึกต่อยังสวนนั้นชนะไปแล้วนะครับตีตัวรอบ8คนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับมาดูประเด็นศึกลูกสวนบ้างครับเด็กกรุงเทพมหานครนี่ครับในขณะที่ราชสักนะครับนู่นแหละครับลำพูนครับทางเหนือนะครับอาจารย์ทางเหนือนะครับ
0: อำเภองาว
1: ลำปางครับลำปางครับขออภัยนะครับลำปางนะครับรุ่นพี่เขาเก่งมาดูดีแต่ว่าเรือนานแล้วครับอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรหมดยกที่หนึ่งพักก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาร
2: ู้ด้วยอัมเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: M150
5: ผู้ชมคะเราจะมีของรางวัลพิเศษมอบให้กับผู้ชนะในคู่ที่2นะคะซึ่งคู่ที่2นั้นผ่านไปเร็วมากนะคะผู้ชนะนั่นก็คือเหนือดวงสอ บุญมีฤทธิ์ค่ะซึ่งสามารถเอาชนะน็อกได้ในยกที่4สามารถเอาชนะน็อกหนุมานจอดนครตรังไปได้ค่ะและสำหรับของพิเศษนะคะรางวัลพิเศษที่จะมอบให้ค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus นะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอีทกระแสข่าวค่ะนำกำลังใจดีๆตรงนี้มามอบให้ค่ะขอขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus ค่ะสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่แอด Line ID DBM 6600ค่ะหรือที่เบอร์โทรศัพท์0854297111ค่ะและข่าวดีนะคะสำหรับแฟนมวยซื้อวันนี้10กล่องแถมไปเลย2กล่องค่ะในราคาเพียง750บาทค่ะขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของรางวัลตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ต้นนี้ก็เรียกว่ามวยใหญ่อย่างนี้ยังไม่มีอะไรกันมากมายฮะคุณเป็กกี้ใช่ครับ
6: ศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงครับปีที่25เวทีมวยสยามบ้านน้อยนะครับกับมาอีกครั้งรุ่นรางวัลสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทปอเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดง

0: มหารกอริลลาเอ็กซ์ค่ะเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะโดยคุณวรเชษฐ์ภัยสาคามาศจากบริษัท B Innovate จำกัดนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์มามอบให้กับผู้ที่ชัดในคู่ที่2ไปส่งต่อให้กับนักมวยที่ทำการแข่งขันในรายการศึกเจ้ามวยไทยของเราทุกคู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023744164ค่ะและนอกจากนั้นค่ะแหมอันนี้เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยกันเลยทีเดียวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์นั้นขอมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักมวยทุกคู่ค่ะช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นศอกกลับเขาลอยแต่ก้านคอและจระเข้ฟาดหางค่ะเป็นเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรางวัลตัวนี้นะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Gorilla X เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองขอบคุณคุณวรเชษฐ์ภัยสาคมาศจากบริษัท B Innovate จำกัดขอบคุณมากค่ะ
1: มาตามต่อนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับ3คู่ที่ผ่านมา1คะแนนกับ2น็อกนะครับเหนือดวงน็อกอนุมานครับราชศักดิ์พลาดท่านะครับโดนนับแล้วก็พ่ายน็อกให้กับพันเดชศึกครับส่วนพันเดชศึกต่อย้ำส่วนนะครับพลิกชนะอีกคิวซังสอตลาดชีพครับนัดเปิดสนามมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาครั้งที่14ครับคู่ที่4ของเราวันนี้ครับแก้มือล้างตาคาใจครับคาใจกันมาจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอาจารย์เมื่อมกราคมที่ผ่านมาครับขอบคุณนะครับพี่กบคนสำหรับข้อมูลด้วยครับไปทำความรู้จักนักชกทางด้านมุมแดงครับตะกุดโทนน้อยครับสอตะกุดโทนหรือว่าต้องวินเทจครับลูกชายของตะกุดโทนนะครับพ่อก็เป็นนักมวยลูกก็เป็นนักมวยนะครับอาจารย์เป็นดาวรุ่งอนาคตดีวัย15ปีจากอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับล่าสุดชนะคะแนนทางด้านของเสือเพชรสอเพชรชันชัยครับที่ตะมันนาครับมีคุณณรงค์แก้วทองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะ M100 นะครับทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับพี่กงนะครับกงไกนุกูลครับให้การสนับสนุนครับเพชรนำแสงสอสันเพชรนักชกดาวรุ่งวัย15ปีจากอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับล่าสุดก็ชนะคะแนนทางด้านของตะกุดทนน้อยครับที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมาครับมีคุณธันเพชรทองขาวนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ควบคุมดูแลการฟิตซ้อมด้วยครับตามไปดูครับคู่ที่4วันนี้แก้มือล้างตาครับคาใจกันมาจากนครศรีธรรมราชครับอาจารย
2: ์ก็สูงยาวกว่ากันเล็กน้อยนะครับ160กับ169แต่ว่าอายุเท่ากันเมื่อเช้า102ปอนด์พิกัดเอาไว้นะครับก็ต้องดูที่ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
1: รูปร่างดีโครงสร้างดีนะครับนั่นแหละครับวันนี้ยกมาที่นี่ครับอ้อมน้อยครับคราวที่แล้วนี่ต่อยกลางคืนนะอาจารย์ผู้ทอนนะครับต่อยกลางคืนครับแต่ว่าวันนี้กลางวันแล้วครับตอนนี้ก็บ่ายโมง30นาทีพอดีครับ
2: ไม่เป็นไรครับข้างในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเรามีแอร์มีพัดลมเสริมนะครับไม่ร้อน

0: ยับดูให้มันเข้าที่กระจับอันตรายก็ต้องดูนะครับตัวนี้การแต่งที่แต่งตัวอุ้ยมาแข็งแรงแรงแรงลำหักลำโค่นต้องให้เขาครับทางด้านเพชรนำแสงสูงยาวกว่า
1: ลูกดาวของสาร
0: เก้าเซนติเมตรอ่ะ
1: นั่นแหละครับสอสันเพชรครับทีมเดียวครับฉลามเงินแล้วก็ฉลามทองครับสอสันเพชรหัวหน้าคณะรุ่นอยู่หน้าเจ้าครับของเวทีนี่หลวงเอกปัตตานีครับพี่โพทีมลานามอเตอร์ไซค์นะครับมาช่วยครับมาแล้วครับถึงตัวคราวที่แล้วที่ปากพันนางเองก็บอกว่าพลิกมาครับอาจารย
0: ์พาเข้า
1: ไปของเพชรนำแสงพลิกยกท้ายครับอาจารย
0: ์ถ้าเข้าไปถึงตัวนี่ลำบากนะครับทางด้านตะกุดทนน้อยก็แจ้งข่าวนิดนึงว่าเราจะถ่ายทอดจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะครับมาทาลูกพักไปให้ดูกันจนรู้ไปเลยใครได้รับการชูมือตี
1: รูปร่างของสร้างใกล้เคียงครับสมวยสไตล์การชกออกคล้ายคลึงนะครับเหมือนเจนขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับทางด้านของตะกุดโทนน้อยครับลูกชายของตะกุดโทนสอตะกุดโทนนะครับคุณพ่อก็ยังชกมวยอยู่นะครับมาเนี่ยครับดูที่วงในไล่แขนกดแขนครับขวายัดเข้าไปครับแยกออกมาครับอนุชารามาตังคุครับ
0: สายยาวๆขวายาวๆนะครับเพราะนั้นสั้นกว่าเยอะทางด้านตะกุดโทน้อยต้องเดินให้ชิดตัวครับแล้วก็จะทำยังไงก็ทำไปรัดตีสุดยาวก็ต้องบอกว่าคำแทงมันก็จะเป็นคำแทงอยู
1: ่อะไรครับมาค่อยๆครับทางด้านของตะกุดโทน้อยนะครับนักชกสายเลือดดีคุณพ่อเป็นนักมวยนะครับแข้งขวาคืนไปครับทางด้านของเพชรนำแสงแข้งขวานี่ครับรูปร่างดีเหลือเกินอาจารย
0: ์ครับเดี๋ยวต่อไปเสริมกล้ามเนื้อหมดยกครับพักสักครู
2: ่ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยเอ็ม150สนับสนุนคนไทยไม่ใช่ชีวิตที่เกินร้อย
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
4: I love Apache
5: สิบเจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
6: M150
0: ระหว่างที่ดูภาพช้านี้ก็บอกกล่าวชาวมวยกันให้ทราบนะครับว่าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้ครับสมจิตแว่นแก้วโปรโมเตอร์มวยศึกจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าจิตเมืองนนท์นั่นแหละนะครับจะครบรอบวันเกิดวันจันทร์นี้ที่11พฤษภาคมก็จัดงานเลี้ยงพระทำบุญที่บ้านนะครับซอยวัดกำแพงก็บอกกล่าวพวกชาวมวยกันไว้นะครับร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันเกิดจิตเมืองนนท์ครับสมจิตแว่นแก้วคนของประชาชนครับ
7: เอาละครับวันนี้ปุ๋ยมาบินกับมาครั้งกับกิจกรรมสุดพิเศษนะครับมอบโชคกับแคมเปญปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินปี11ปุ๋ยตามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสร้อยคอทองคำหนัก25สั่งนะครับจำนวน2รางวัลพิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตามาบินนะครับมาร่วมลุ้นรายการสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ2รางวัลนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2570นี้ขอบคุณครับ
1: นะครับก่อนตามยกนี้นะครับ
0: ครับ
1: ศึกอบจ.พัทลุงครับ
0: ไปเลย
1: ส่งเสริมมวยไทยรากหญ้าครับเจอกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวข้างเทศ

0: มาเบิ้ลมาเบิ้ลมาเอ้าลงครับโอ้โห
1: โอ
0: ้
1: ไม่ไหวครับ
2: ยาออกฤทธิ์อาจารย
0: ์มันเจ็บมันเจ็บอ้าวมีฉีดยา
2: ไม่ออกฤทธิ์ครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับพี่จิมมี่วาลี่ครับ
0: ว่าน
2: ั่นแหละครับโทรมาอัดฉีดเลยครับแล้วพลิกเลยครับพลิกอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วพลิกชนะคะแนนครับวันนี้พลิกชนะน็อกเลยครับอาจารย
0: ์ก็ได้ใหญ่ได้ใหญ่ตีนขวาอย่างเดียวโอ้ก็ต้องเห็นใจทางด้านตะกุดทนน้อยครับเล็กกว่าอะไรกว่าแต่ว่าสถานการณ์บังคับโมโหครับนะพักก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้เปิ้ลไป2 3 4 5 6โอ้โหเรียกว่า 6-7 ดอกนะครับเนี่ย
2: กี่แข้งอาจารย์กี่แข้งครับกี่แข้งครับ
0: 4แล้ว5แล้ว6แล้วอ้าว7แล้วทีนี้แ
2: หมโอ้โหนั่นแหละครับส่งท้ายครับเจ้ามวยไทยสอสมัยวันนี้ครับเตะน็อกเลยครับน็อกขาแข้งเลยนะครับอาจารย
0: ์เจ็บดิเจ็บเลยนะไม่เป็นไรครับ
2: ไปพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกช
4: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือช้อ
5: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
6: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วย
7: เกินร้อยใจเกินร้อยสู้ไม่ถอยถอยไปก็ตา
6: ม M150 สนับสนุนคนไทย
7: ใช้ชีวิตที่เกินร้อย
8: M150
9: วันนี้มวยดุกันจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ก็ต้องมอบรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นนักมวยแล้วชกได้ดุเดือดเกินร้อยค่ะเป็นรางวัลหมัดคนเกินร้อยนะคะ M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยจัดมอบรางวัลนี้ให้เลยค่ะหมัดคนเกินร้อยให้กับนักมวยที่ชกได้ดุเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 5,000 บาทนะคะแล้ววันนี้ค่ะนักมวยที่ชกได้ดุเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศนั้นก็คือพระเดชศึกต่อแย้มสวนนะคะซึ่งสามารถเอาชนะคะแนนอิคคิวซังสอสละชีพไปได้ค่ะและเอ็มร้อยห้าสิบเครื่องดื่มในใจคนไทยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้กับพระเดชศึก 5,000 บาทค่ะ
2: ไปดูนะครับว่าทำไมพระเดชศึกถึงได้รางวัลนี้ครับรางวัลผู้มวยดุเดือดประจำสัปดาห์ 5,000 บาทนะครับจากเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบครับดูนะครับโอ้ต้องบอกว่าสุดระทึกเลยครับเข้มข้นเร้าใจไม่ผิดหวังครับนั่นแหละครับพลิกไปพลิกมาไม่รู้ว่ากี่ตันลบครับยินดีกับทางด้านของพระเดชศึกด้วยครับนี่แชมป์มวยรอบสัปดาห์ปีที่ผ่านมาครับได้ตัวรอบ8คนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับสมราคานะครับขอบคุณนะครับเครื่องดื่ม M150 นะครับที่สนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยครับ 5,000 บาทนะครับให้กับทางด้านของพระเดชศึกมาตามกันต่อครับดูกัน5คู่เต็มๆนะครับอาจารย์เดินทางมาถึงคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสอสมัยในวันนี้ครับสายมือของเจ้าทีวีทางด้านมุมแดงครับเจ้าประดังเกียรติอาทิตย์ดาวรุ่งวัย16ปีนะครับจากอาดาวสงขาครับล่าสุดแพ้อัตพลเล็กอัตพลวัยไทยที่ตะวันนามาครับมีคุณอาทิตย์ศรีจันทร์อ่อนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีครูธาตุประดังเพซาครับเป็นทีมงานจะนำเทรนเนอร์ควบคุมดูแลการฟิตซ้อมนะครับเพชรนำชัยสิทธิ์ปากกล้องครับดาวรุ่งวัย15ปีจากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับล่าสุดแพ้สันโต๊ดมาครับที่ตะวันนานะครับมีคุณอนุสรศักดิ์วา

0: ดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ1รางวัลนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2569นี้ขอบคุณครับ
1: ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้ครับครบรอบวันเกิดสมจิตแว่นแก้วนะครับหรือว่าจิตเมืองนนท์นะครับคนเพื่อนเยอะนะครับโปรโมเตอร์ศึกเกียรติเมืองนนท์ศึกจิตเมืองนนท์นะครับก็จะทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านนะครับซอยวัดกำแพงแถวนนทบุรีนะครับบอกกล่าวที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับบอกกล่าวชาวมวยแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ก็ให้รับทราบกันไว้เย็นๆเขาจะไม่มีงานเลี้ยงนะ
2: น
1: ั
2: ่นแหละครับไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์กัน
1: ไปก
2: ิน
1: ข้าวกันกินข้าวกินปลากัน
2: วันกลางวัน
1: เยอะอยู่แล้ว
2: ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นั่นแหละคร
1: ับ
2: ขอให้พี่สมจิตแล่นแก้วนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพดีมีความสุขรวยอยู่แล้วอาจารย์รวยยิ่งขึ้นไปนะครับ
1: ยิ่งขึ้นไป
2: เอาละครับตอนตามยกนี้ครับมวยหมัดวันฉลากพัดวัดทับใหม่ครับตรงนี้นะครับออกสตาร์ทเวลา6โมงครับมวยหมัดวันฉลากพัดวัดทับใหม่ครับในวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่10พฤษภาคมครับออกสตาร์ทเวลา6โมงนะครับหรือ18นาฬิกาครับจัดโดยผู้ใหญ่ทองพรหมบริกสิริผมเองครุ่มแล้วก็เวนสีสุวรรณนะครับอย่าลืมนะครับชมฟรีนะครับชมฟรีครับมวยหมัดวันฉลากพัดมาแล้วครับปีนี้ครับปี2519ครับมีหลายๆสนามนะครับไปต่างกันได้การันตีโดยแขกคุ้มวารีครับ
1: บนเวทีเจ้าป่าดังเกียรติอาทิตย์นะครับฝ่ายแดงนักมวยจากสะเดาสงขลาน้ำเงินเพชรนำชัยสิทธิ์ป๋าก้องนะครับจากเขตหนองจอกมินบุรีนี่เองกทมนะครับก็เด็กเทพเด็กเทพเจอกับเด็กใต้มาก็โอ้โหพัดมาลาใส่เลย
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้มวยไทยเดี๋ยวนี้ศอกเยอะนะเป็นกันครบเครื่องหลายๆค่ายก็ชื่นชมครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกย้อนหลังกับ10ปีย้อนหลังไม่ได้ไม่ค่อยมีอาวุธมากมายปั้มรัดตีปั้มรัดตี
2: ใช่ครับตอนนี้น้องๆอาจารย์เข้าดู3ยกเยอะแล้วก็พอ3ยกเนี่ยมากับศอกมันจะได้คะแนน
1: แล้วมัน
2: มวยเข่าจะไม่มีคะแนน
1: ถูกต้องแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของการ
2: ใช่เด็กเขาจำแล้วก็ไปเรียนรู้ครับ
1: ใช่สร้างความเจ็บปวดมากกว่าเป็นอาวุธที่อันตรายครับมีหน้ายุคแรกสมัยก่อนทำไมฝรั่งบางท่าต่างชาติถึงไม่ยอมให้มีศอก
2: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะเขาก็กลัวอันตรายแต่ถ้า
2: ศอกกับเขาเนี่ยเขากลัวมากอาจารย์
1: แต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะอันตรายก็น้อยลงสมัยก่อนนี้ต่างชาติเขายังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มวยไทยนะครับมันก็เหมือนกับอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกต่อยกับมวยมวยหมัดอย่างเดียวสมัยโน้นนะแต่ว่าบางครั้งบางทีโอ้โหก็มันก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตอนนี้ทุกรูปแบบเอามาแข้งขวายาวๆเพชรน้ำชัยอาวุธหมดยกครับ
3: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อ
4: ยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
5: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
6: M150
2: ดูครับอาจารย
1: ์
2: ได้จอดเด็ดความช้านะครับในยกที่ผ่านมาน
1: ี่ก็ยังว่านะครับมวยสูงยาวก็ต้องไม่ยอมให้เข้าใกล้ตัวแล้วครับแต่ว่าตัวเล็กอย่างเจ้าปาดังมันก็ต้องเนี่ยอาศัยระยะประชันชิดครับ
0: เอาละครับไม่เล็กแตงโม M16 นะครับเคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับเมล็ดแตงโม M16โดยคุณพชลอุลปทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับคุณอู๊ดเอกบางไสร่วมกับเจมดเนื้อสดนะครับรับประกันความมันจัดมวย30คู่ให้ดูกันแบบสะใจไปเลยครับในรายการศึกรวมน้ำใจบ้านท่าเมืองตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้ณสนามวัดชลทานท่าเมืองจัดโดยเจเอ็นสดอู๊ดเอกบางไส30คู่ครับ
2: เมื่อไหร่จะร่วมกับมาดามเก่งบ้างอ่ะคุณเบกกี้เอาละครับก่อนตามยกนี้ครับณทวยนะครับคุณโยธินพลาวุฒิขอเชิญชมครับรวมพลคนเกียรติผู้เฟื่องวันนี้ครับเสาร์ที่9พฤษภาคมนะครับออกสตาร์ทเวลา 1:00 น. กับ 19:00 น.ครับเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวครับร้านอาหารวังกุ้งนะครับอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมแม้กำลังใจกันเยอะๆนะครับคืนนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวครับร้านอาหารวังกุ้งนะครับอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสนับสนุนโดยยุทธราชประสานงานโดยบอยท่าฉางครับวันนี้ครับวันนี้นะครับไปเจอกันนะครับ
1: มาถึงยกนี้ยกที่3แล้วเริ่มจะแกะไม่ออกแล้วทั้งนั้น

0: เจ้าปลาดังนะครับเพราะว่าเพชรนำชัยถึงตัวตลอดนะครับอ้าวตีนี่นะครับมวยไทยยก3ถ้าเข่าก็ต้องมาเริ่มต้นยกนี้แล้วครับอยู่ที่ว่าเจ้าปลาดังแรงปะทะเป็นยังไงครับวันนี้แต่ว่ายังหัวใจยังดีนะกล้าชนนะดูดิไม่หนีด้วย
1: เนี่ยครับออกข้างแล้วก็ออกแข้งนะครับโอ้ยแทงครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับอาจารย์เข่าแหลมๆครับรูปร่างดีด้วยครับวงในครับ
0: ไม่ต้อง
1: แล้วครับทางขาไว้ครับเดินต่อครับทางด้านของเจ้าปาดังครับจากสะเดาสงขาขวาได้แล้วตีได้ไหมนั่นแหละครับหาเหลี่ยมตีได้ไหมแต่งได้ไหมแต่งเหลี่ยมตีได้ไหมนะครับพยายามจะโก่งมาครับแต่ว่าเนี่ยครับ
0: มันดึงไม่ลงเลย
1: ใช่ครับ
0: สูงยาวแข็งแรงต้องรัดเอลตีหรือเปลี่ยนเกมครับใช้หมัดใช้ศอกช่วยด้วยไอ้หนูโอ้ยครับอยู่ไกลก็โดนตีนโดนอีกแล้วมาอีกดอกไหมท่านนายก็เดินเจอเข่าอีกโอ้วันนี้เจอโจทย์ยากหน่อยนะครับทางด้านเจ้าปาดัง
1: สรุปว่าโดนทั้งนอกทั้งในจ้ะโดนหลายขนาดแล้วเดินครับนั่นแหละครับได้เดินอย่างเดียวนะครับเจ้าปาดังแต่ว่าเนี่ยครับเอาละครับซ้ายมา
0: ไม่
1: ซ้าย
0: คื
1: น
0: มาเอานะเดี๋ยวขอฉันมั่งขอฉันมั่งเป็นยังไงอ้าวโดนแล้วจะเป็นไงเพชรน้ำชัย
1: อ้าวอ้าวอาจารย์
0: เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
1: โอ้นี่แหละครับ
0: เข้าไปเปี้ยนี่ชัยโครงขอฉันบ้าง
1: โอ้โหทีเดียวเลยครับ
0: เหลือจะเชื่อโอ้โห
1: ไม่มีสัญญาณใดๆมาก่อนครับ
0: พูดไม่ทันขาดคำ
1: นั่นแหละครับฝนตกไม่ตั้งเขาอาจารย์อย่างนี้ก็บอกว่าฝนตกไม่ตั้งเขาเลยครับ
0: ที่เขาเรียกว่าไปไม่ลามาไม่ไหวแล้วครับ
1: ชูมือครับยินดีกับทางด้านของเจ้าประดังเกียรติอาทิตย์ด้วยครับ
0: แต่เสียงมันฟ้องเวลาเสียงเพี้ย
1: ดูภาพช้าครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับแล้วก็ยกเข่าครับบิดมาที่เดียวเลยครับโอ้โหไม่ลุกเลยครับ
0: ผมนี่ยังไม่ชัดกลับไปดูอีกมุมนึงใช้ไปก่อนมาไหมยังก่อนหน้านี้นี่เอาก่อนหน้านี้มันโดนเปี้ยก่อนนี่อย่างนี้แทงโอ้ยสองดอกครับแข้งซ้ายมาแล้วก็แทงเข่าแล้วครับโอ้โหเหลือจะเชื่อพักก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
2: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกว่า33ดูมือถือกว่า3 plus
3: M150
0: แม่พูดไม่ทันขาดคำคุณประสิทธิ์ได้บอกว่าเดี๋ยวขอมั่งขอมั่ง
1: ปากพะล่วง
0: ป้องเลย นักมวยมันอยู่ที่หัวใจเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ว่าร่างกายหรือว่าอาวุธอาจจะ
1: รูปร่างดีโครงสร้างดีอาวุธดี

0: แค่รู้สึก
1: ครับผมการหาผู้ชนะใครชนะก็จะได้เดบิวต์ครับผมใช่แล้วตอนนี้การก็เดบิวต์เป็นศิลปินวงอัพเทลก็คือรางวัลของคนที่ชนะรายการนะครับก็จะได้ไปอัปเกรดที่ประเทศเกาหลีใต้ครับก็คือไปทำศัลยกรรมในทุกส่วนที่เป็นจุดบกพร่องของเราส่วนที่การทำมามีตามีจมูกมีคางแล้วก็มีกรามข้างหนึ่งครับทั้งหมดหน้าการใช่สลับด้านเพื่อให้มันยังสะอาดอยู่แล้วก็อาจจะเอาผ้าปูรองเตียงบ้างคือถ้าสมมุติว่าออกไปข้างนอกทั้งวันเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบมานอนบนเตียงก็อาจจะยังฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับถ้าห้องสกปรกก็ต้องทำความสะอาดแต่ถ้า

0: ยังขาดคนข้างๆต้องทำยังไงครับอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับ
1: วันนี้เราได้ศิลปินหนุ่มทีป๊อปนะฮะโอเควงอัพเทลแล้วก็เมื่อกี้ในวิดีโอเล่าให้ฟังว่าหนึ่งในรางวัลของผู้ชนะคือการสามารถอัปเดตปรับปรุงหน้าตาของเราม
2: ีชนะกี่คน
0: มีชนะทั้งหมด6คนครับ
2: 6คน

0: ดับไฟ
1: สกปรกครับพี่
0: ขอบคุณมากเลยครับโอเค
1: หน
0: ู
1: ไม่อยากให้
0: เป็นดรีมคุณดับไฟ
1: เขาดูเป็นคนมีระเบียบค่ะหนูไม่ค่อยมี

0: 99,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ
1: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
2: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
3: เพิ่มกาแฟ
1: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
4: ่ดั้งเดิมเลยตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าเลย
5: ซาลาเปาปลาแร็ด
6: ขนมจีน

0: ดับไป23คนเหลือ7คน
1: เอ้ย
0: โอเคและไอซ์สาวโสดที่ผ่านการสปีดเดทยังอยู่เราจะคุยกับคนเปิดไฟหรือคนดับไฟดีนะ
1: เปิดไฟสิต้อง
0: เราเข้าประเด็นเลยคนเปิดไฟเลยแล้วกัน
1: ต้องทำคะแนน

0: ไอย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ั่งตับเพศตรงข้ามที่ชอบ1รอบเกม
2: เลือกครับ
1: เราคือนั่งอย่างเงี้ยจะนั่งต
3: ับไม่ก็เลือก
1: เราเขาบอกแล้วว่าเขาจะนั่งเนี่ยแต่ก็ดูออกค่ะว่าเขาอ่ะน่าจะชอบพี่ต้นกล้ามากคือต้นกล้าเขาก็น่ารักอยู่แล้วไงแต่อยู่ที่ต้นกล้ามากกว่าว่าเขาจะเลือกใครมากกว่า
4: Love Roulette Reality
1: ใช่ด้วย
5: สาวไทยหลุดมิติข้ามภพมาโผล่กลางสนามรบสุดเดือดเผชิญหน้ากับแม่ทัพสุดเย็นชา
6: ชื่อปริยาฉันเป็นคนไทย
5: ซีรีส์แนวตั้งสาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพ 11-15 พฤษภาคมนี้ในตั้งติดจอ 5:40 น.

0: ของตัวเองดูอย่างน้อยมันก็สามารถต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่อย่างน้อยนี่เป็นคำแนะนำของไอซ์ครับว่าแทนที่จะร้อนมันไม่ประสบความสำเร็จแทนที่ต้องไปลุ้นแล้วก็เปิดหนทางที่สองเอาไว้เลยเป็นธุรกิจอะไรก็ตามที่เขาชอบทีนี้เรามาฟังในมุมของสตางค์บ้างครับ
2: ก็จริงๆเราอยากให้ทำตรงที่อยากจะทำก่อนอะให้ทำให้สำเร็จก่อนแล้วถ้ามันไม่สำเร็จไม่เป็นไรเขามีหน้าตาเป็นใบเบิกทางอยู่แล้วอะค่ะหนูเป็นคนขายออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมคะเราแนะนำได้แล้วธุรกิจออนไลน์มัน
0: ทำง่าย
2: ใช่
1: ต่างคิดต่างจากไอ้ตรงที่ว่าทำตรงนี้เต็มที่เลย
2: ใช่
1: แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เธอเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ลำบากหรอกอย่างน้อยๆในอาชีพของคุณมันก็ซัพพอร์ตกันได้เอาละฮะใครที่คุณจะตัดสินใจเดทด้วยดับไฟอีกคนละภัยคนมาเจอเราเลยนะครับเชิญครับกี้นะฮะมีแต่คุณผู้ชมทางบ้านเท่านั้นแหละที่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องสปีดเดทและผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุผลที่สุดท้ายหนุ่มโสดเลือกสาวโสดคนนี้หรือเปล่านะฮะคุณไม่จับไม้จับมือเลยฮะ
2: ได้สิ
0: คะหนูไม่ต้องแค่หนูว่าเขาอยากสบายแต่ก็ไม่ต้อง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอ้ยพรเขาหน่อยสิครับ
3: จริงๆเขาบอกว่าเวลาเจอกันครั้งแรกถ้ารู้ว่าใช่ถ้ารู้ว่าตรงจริตถ้ารู้ว่าถูกทายมันก็จะมีใจให้กันโดยปริยายไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ได้ทดลองขอให้ทดลองให้สนุกขอให้ enjoy กับโมเมนต์นี
4: ้สู้ๆนะ
5: เรื่องอะไร
3: อ๋อขอโทษ
1: เพราะฉะนั้นทั้งคู่ครับไปเดทกัน

0: ำไมถึงแบบเปิดไฟไว้ตั้งแต่แบบอันแรกจนถึงทั้งหมดเพราะว่าจริงๆเรื่องมันก็คอนเซิร์นอยู่นะบางคนอาจจะไม่โอเค
1: อ๋ออ่ะเรื่องสกินชิปใช่ไหมนี่เป็นคนสกินชิปเหมือนกันก็เลยโอเคใช่เพื่อนผู้ชายก็มีแต่ก็มีเว้นระยะห่างไม่ใช่แบบว่าจับ
0: ใช่คือจริงๆของเราอ่ะเราไม่ได้สกินชิปขนาดนั้นนะคือแบบ
1: เราสบายใจ
0: เออให้มันได้นิดนึงอย่างมากมันแตะเอ้ยแบบเหมือนคุยแล้วแตะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้ขนาดนั
1: ้
0: น
1: แล้วทำไมถึงเลือกนะ
0: นี่มันเปิดอินเทนชั่นมั้งครับที่แบบเจอกัน
1: ขอบคุณนะ
0: เฮ้ยทำไมเอ้ยเราห่างกันเท่าไหร่นะ
1: พฤศจิกาใช่ไหม
0: ใช
1: ่นี่สิงห
0: าแต่ว่าโตกว่าเรา4เดือนไม่โตกว่าเท่ากัน
1: ก็4 5อ่ะเดี๋ยวต้อง
0: เอาไม่ใช่ไม่คอนซัลท์ไงคอนซัล
1: ท์อุ้ยต้องอย่าง
0: นี้โอเคแล้วต้องทำไง
1: ไม่มองหน้าแบบนี
2: ้และวันนี้ต้องขอบคุณสีจาก TOA ที่มาช่วยทำให้ห้องเดทของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศฟินๆแบบนี้ด้วยนะคะ
3: ความสนุกในเทคแมวไทยแลนด์ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อใน Love Roulette Reality กันเลย
4: โอ้อันนั้นก็กำลังสนุกเลยค่ะ
3: โอ้โหทางนั้นกำลังเดือดแต่ทางนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าอยากมีแฟนสแกนเลยนะครับQR Codeมุมจอทั้งหนุ่มโสดสาวโสดมาร่วมสนุกกับเราและสัมผัสบรรยากาศพิเศษแบบไม่มีที่ไหนในโลกนะครับเรียกความสนุกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficial
4: กลับไปตามรายการได้ใหม่นะคะอีก7วันข้างหน้าเราเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกับ
3: Take Me Out Thailand!

0: ชื่อเจศิลปภพตังธนาวุฒิกุลครับผมไม่ขอชนะทุกคดีผมขอชนะใจคุณสักคดีได้ไหมครับ
1: มันเหมือนทิ้นอะไรบางอย่างออกไปนะรูปประโยคเมื่อกี
2: ้ชอบตีไม่ใช่เลยเซ็กเขาดูหน้าขยี้ค
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ย
2: นุ่มนิ่ม
4: ไปหน้าขยี้ค่ะ

0: องโอเค
1: ลอยนะ
2: ก็สังเกตหลายคู่นะเพราะว่าคู่พี่หมิวกับพี่ต้นกล้าหนูก็สังเกตอันนี้ก็คือเข้ากันเป็นปี่เป็นขุยเลยคือหนูบอกแล้วว่าเขาคนนี้แหละคือคนที่จะทำร้ายหนู
0: น้ำก่อนไม่เปียกข้างบน
1: เลยเอาหมิวไปป
0: ิ่
1: งได้ปะ
3: ผมเห็นเขาหนาวครับผมเห็นปลาเก๋าหนาวจังหวะนั้นผมก็เลยแบบเห็นปากเขาสั่นผมก็เลยแบบว่าถ้าเธอหนาวอ่ะกอดเขาได้นะจะได้อุ่นๆแต่ด้วยความที่เขาหนาวไม่ไหวแล้วเขาก็ยื่นแขนมากอดผมก็รู้สึกดีนะครับ
2: แต่ตอนแรกอ่ะหนูแอบเล็งว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ดูโอเคดูเป็นคนดีเขาพูดว่าถ้าหนาวก็กอดได้นะครับซึ่งหนูคิดว่ามันอ่ะลุกแรงเกินไปสำหรับหนู

0: ก็จะเป็นต้องจะเป็นการกินข้าวเนาะแล้วก็จะมีการปิ้งเบิ้งอะไรหน่อยเพราะว่ามีบาร์บีคิวด้วยแล้วก็มีซี่โครงให้ด้วย
1: ตอนแรกผมตั้งใจไปปิ้งก็ไม่ได้คิดนะว่าจะมีใครมาแบบมาปิ้งข้างๆผมเลยอย่างเงี้ยผมก็ปิ้งของผมอยู่คนเดียวแต่พอมีปลาเก่าเดินเข้ามาก็สึกดีนะครับที่มาช่วยหรือว่าเขามีใจหรือเปล่า
2: พี่พีเจนตอนแรกเขาก็ดูแบบเหมือนมีใจให้หนูใช่ไหมก็คือย่างบาร์บีคิวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอหนูมานั่งปุ๊บอะเขาก็ไปแบบดูไปเทคแคร์พี่โอปอนะเขามีความอ่อยแหละเขาก็ชวนพี่โอปอคุยอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะมีพี่โอปออยู่ในนั้นด้วย
3: ใส่จานตรงนู้นเลย
4: ใส่จาน
5: ยังไม่ใส่
4: ตรงน
1: ู้
4: นเลย
1: ขอจานนั่นดิ
4: ตรงนั้น
0: ไ
4: ปดูก่อน
0: คนที่ทำไม่เป็นเขาไม่ทิ้งตรงไหน
4: ปลาเต๋ามีคนว่ามาเต๋า
2: อาหารที่เราเลือกไว้มันอยู่ตรงนั้นก็เลยนั่งตรงนั้นแต่ดันโชคดีที่พี่ต้นกล้ามานั่งข้างหนูก็คือได้นั่งใกล้แล้วเนาะก็พยายามจะแบบกินอันนี้ไหมคะเดินไปเอาน้ำให้เขาด้วยนะคะเป็นผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าเขารู้ไหมคะว่าหนูน่าจะชอบเขา
6: ก็นั่งข้างกันก็ไม่มีอะไรหรอกเขาอาจจะดีทุกคน
7: พี่หยิบถึงไหมคะ
0: เอาไหม
7: ฮะเอา
0: โอเคครับ
7: ขอบคุณค่ะ
0: คุณหันต้องได้ลองก่อนร้อนไหม
2: แต่รู้สึกว่าพี่หมิวเนี่ยมีความอ่อยนะมีความเงียบแต่อ่อยอะตอนที่นั่งกินเพราะงั้นมันหันยากอะแบบอยู่อย่างนั้นอะ
0: แต่นานๆเนี่ยถ้านั่งเอาลองมันต้องไม่หมกก็ต้องอะไรสักอย่างเนื่องจากมันจะชื
7: ้
0: นในปาก
7: ความรู้จักประสบการณ์ตรง
0: ความรู้จักปาก
7: เจ้าของ
6: ทีนี้ก็รู้แล้วเนาะเดินป่าไม่ได้ลำบากขนาดนั้
0: นนี่อย่างนี้ก็เรียกอยู่ในป
6: ่
0: า
6: แคมป์เนาะมันไม่เหมือนกันกับวันนั้น
0: ถ้ายังไม่ป่าก็ไม่รู้ว่าไงนี่แมงอะไรไม่รู้แถวบ้านมีเลย
6: ผีเสื้อกันคืนอันนี้ผีเสื้อ
2: เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วเวลาพูดอะไรอ่ะเขาก็ด่ากันจนหนูแบบเฮ้ยมันมีมัวอะไรบางอย่างอาจจะมีใจให้กันเล็กๆหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ที่เย็นนะฮะอุ่นๆ
4: ได้
0: ไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ให้กันกันชอบไม่ไ
0: หม
7: คู่เนี้ยถ้ามันจิ้นกันอ่ะมันน่ารักนะใช่มันดูเคมีเข้ากันดี
6: เอาจริงพี่แอบชอบหนูปะ

0: เรากำลังนั่งกินข้าวเรากำลังแบบว่าพูดคุยกันเขาแบบว่าเอาอารมณ์ตัวเองอะมาตัดสิน
1: เขาบอกว่าหนูสวยเกินไปอยู่ใกล้ไม่ได้ขอเวลาทำใจแป๊บนึง
2: น่าจะไปตามเองมันจะได้ความจริง
1: งั้นนั่นแหละตามงั้นแหละเดี๋ยวหนูจะลดความสวยลงแล้วกันเดี๋ยวเขามาหนูไม่ชอบให้ใครเครียดหนูก็จะยอมดูเสลอไปทำให้เขาอารมณ์ดีเองก็ได้
3: เขาเดินไปเพราะมีกล้องผมเห็นอยู่นะจ๊ะ
4: ใหม่ Ford Ranger Wildtrak X Pro to Kiss Face Eye Neck

0: ับนี่ไ
1: งเนสกาแฟโรบัสต้าใหม
2: ่โอ้โหหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
1: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
2: ลองเลย
3: แพรพิชภาและจ้าจ๋าแดนดอมสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: เคยแบบต้องมาแข่งอะไรกันไหม
5: ถ้าชนะจ๋าจ๋าจะรู้สึกไง
4: ยอมแพ้ไหม
5: เจ้ฮ
6: ะ
5: เรื่องเกมมันเป็นเรื่องที่แพ้ไม่ได้อ
3: ่
5: ะ
3: ปัตตนีท่านนี้รอบเอวเท่าไหร่ครับ
7: 75 75
3: 75นิ้ว
5: เอวคนเอวคนไม่รู้ไซส์อ่ะชูมือขึ้นมาแฮนด์ซัดซัดซัดซัดซั
7: ดโดนเซ็นแล้วก็เต้นให้ยำในพงในพับแต่ตอนมองพายไม่เหมือนมองเมียพี่ชายนะ
8: คุณถามตัวเองก่อนไหมว่าคุณมองสามีคนอื่นแบบไหน
7: ฉลาดฉลาดอย่างแกก็น่าจะดูออกว่าตัวเองเข้ากับที่บ้านพี่ปั้นไม่ได้แต่ก็ยังฝืนอยู่เป็นฉันฉันเลิกไปตั้งนานแล้ว
9: พี่ได้คิวหมอบีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะไปคุยเรื่องทำเด็กหลอดแก้วกัน
10: เคยท้องหรือว่าเคยแท้งไหมคะ
11: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะสวยมากเลย
14: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
15: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
16: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดท้องถิ่นเนี่ยผมจะแฮ็กเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี
17: ่เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน
11: ่ๆที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ถือความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
19: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
20: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี
21: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
20: แล้วถ้ามันมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
22: ถึงคุณบอกว่าไม่นั่นก็จะทำให้มันใช
23: ่มันเกลียดมันกับคุณไทกะมันก็อ่อย
24: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
25: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ่
11: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 นเริ่ม15 พฤษภาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: ติดธุระอะไรนักหนาจะมางานศพคุณนายวันไม่ได้
27: เตรียมเงินเอาไปซื้อที่ของคุณนายวันยังไงเขาก็ขายน้ำท่วมหลังเป็ดแน่ๆถ้าคนกรุงเทพอย่างเขาเนี่ยจะมาทำไมไถนาที่เนี่ย
28: จะต้องเดินไกลแค่ไหนเนี่ย
26: กล้องโล
28: 2โล
29: บอกมาแล้วว
11: ันละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์9:30 นเริ่ม14 พฤษภาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: คำแนะนำจากกรมอนามัย
31: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
32: เด็กบีบนิดเดียวได
33: ้ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
34: เพื่อฟูออไลที่เพียงพอ
35: และแปรงวันละ2ครั้ง
36: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
37: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222

0: ช่เคยเล่นอยู่แล้วทุกคนอ่ะจนกว่าพอโดนปั๊บล้วงเลย1อันอ่านดังๆเราก็จะโดนการทำโทษจะอยู่ในนี
1: ้เป็นผมได้แหละ
2: ไม่รอด
0: การมา
2: เฮ้ย
3: รอดใช่ผม
0: ถ้ารอกันหมดอ่ะผมก็ชิบล้าวเฮ้ยคนแรกไม่ใช่เรื่องดี
2: น
0: ะ
2: ดีอยู่แล้วพี่
4: มันไม่ทำ
0: เลยต้องมีเหลือ5
4: 4ไม่มันถึงเหรออยู่แล้วเนี่ย
0: มันไม่คอนเทนต์ขนาดนั้นหรอก
2: มันไม่ติด
4: มันถึง
0: เ
5: หรอใช่แล้วหนูโดนคนแรก
0: ฮะ
2: ยัง
5: ยัง
2: พี่ยัง
0: โอเค
5: นั่งตักเพศตรงข้ามที่ชอบ1รอบเกม
0: เพศตรงข้ามที่ชอบ1รอบเกม
2: ค
0: ือ
2: หน
0: ึ่
2: งรอบ
0: โอเคก็คือวนจบวนวนจบวนจบมาที่ที่มีอยู่ครั้งหนึ่งค่อยค่อยย้ายเลือกครับ
5: เราคือนั่งอย่างเง
2: ี้
5: ยจะน
2: ั่
5: ง
2: ไม่ก็ไม่ก็เลือก
5: เขาบอกเลยว่าเขาจะนั่งเนี่ยนั่ง
0: จะย้ายไหมเหรอก็ได้ผมได้นั่งตักผมก็ดีแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: ที่อย่างนี้มาเรียบร้อยเฉยเลยก็แอบงงว่าสรุปจะเป็นบุคลิกไหนคะระหว่างคนเรียบร้อยกับคนแรกเงียบ
0: เ
5: รา
0: ต้อง
5: น
0: ั่
5: งย
0: ัง
5: ไงล่ะ
0: เริ่ม
5: แล้วก็ย
0: ัง
5: ไงต่อ
0: ก็นั่งยังไงนั่งเลยนั่งก่อนเดี๋ยวผมจะการเกมต่อให้โด
2: นตอนที่หมิวได้คำได้มิชชั่นนั้นมาผมไม่คิดว่าเขาจะเลือกผมผมคิดว่าเขาอาจจะเล็งคนอื่นไว้มากกว่าอย่างนี้หรือเปล่าตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมแต่พอเราเลือกเราปุ๊บก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในใจเขาตอนนี้แหละพี่ก็ดีใจผมก็ชอบเหมือนกันเนี่ย
5: หนูรู้คำตอบอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเลือกพี่ต้นกล้าและคำตอบก็คือพี่ต้นกล้าค่ะแล้วเขาก็นั่งตักกันแต่ก็ดูออกค่ะว่าเขาอ่ะน่าจะชอบพี่ต้นกล้ามากคือต้นกล้าเขาก็น่ารักอยู่แล้วไงแต่อยู่ที่ต้นกล้ามากกว่าว่าเขาจะเลือกใครมากกว่า
0: เดี๋ยวคนโดนต้องเริ่มคร
4: ับ เริ่มหรอ
0: ครับ
5: ขอ
0: ให้ฟ
5: ัง
0: ง
5: ับ ก่อน
2: ง
5: ับแล้วไง
2: รออีกสัก 2-3 รอบกันสักหน่อยก็ได้ก็เสียดายแต่ไม่เสียใจหรอกเพราะยังไงเขาก็เลือกเราเป็นอันดับ1อยู่แล้วไง
4: ครับไปโอ้นี่เดียวเอง
2: เข้าใจอะไร
4: ไม่พอใจ
2: บอกชื่อคนที่คุณอยากให้เขาเลือกคุณในคืนนี้เพราะอะไรฮะเลือกพี่หมิวก็ได้ครับเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะแบบอยากรู้จักมากกว่านี
0: ้
2: เซฟปะ
6: แต่ว่าจะตอบว่าเขาอยากนั่งตักที่หมิวค
2: ือผมก็เลือกหมิวเหตุผลก็เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปเลยว่าก็อยากจะลองคุยดูอยากรู้จักมากขึ้นกว่านี้พูดตรงๆเลยนะผมไม่ลังเลเลยอะชัดเจนสุดๆ
5: จังหวะนั้นคือกูท้อแล้วซึ่งไม่ชอบกันคือจังหวะนั้นก็คือเขาน่าจะชอบกันแหละเผลอๆชอบกันมาตั้งแต่ที่เล่นน้ำด้วยกันขี่หลังกันแล้วแหละ
4: คนน้องเลือกแล้วค่ะแถวนี้แหละ
0: 50-50
5: หนูรอด
0: ง่ายอ
3: ่
0: ะ
3: ให้คนซ้าย
4: เฮ้ย
0: เ
4: ฮ้ย
0: เ
4: ฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
6: ใครที่คุณคิดว่าน่าจะเล่าร้อนที่สุดเวลาอยู่ด้วยกัน2-2
0: ไม่รู้อารมณ์หรืออากาศนะว่าไปครับแล้วก
6: ็คิดว่าพี่เควิน
0: โอเค
5: หนูก็ติดตามผลงานเพลงของเขาไงแล้วเขาเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเพลงยั่วเพลงอะไรร้อนแรงอะไรเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นลูกครึ่งหน้าแบบลาตินอะไรเงี้ยก็น่าจะมีความแบบร้อนแรงเร่าร้อนอะไรอย่างงี้อยู
7: ่จริงๆเขาตรงสเปคอยู่แล้วแบบตอนที่เล่นเกมสระเข้อะผมก็รู้สึกว่ามันมีความแบบมองหน้ากันอะไรเงี้ยมีสปาร์ค
0: เขาเควินอ่ะเขาหล่อสูงฝรั่งอ่ะพระเอกฟิวตี้เชดอ่ะมันคือคำว่าเล่าร้อนอ่ะซึ่งผมไม่ใช่พระเอกฟิวตี้เชดอ่ะถ้านั่งกันอ่ะตรงนั้นอ่ะแล้วเควินใช่อ่ะใช่เลยอ่ะคำว่าเล่าร้อนมันต้องคำน่ะผมเพิ่มกดแล้วกันรอบนี
3: ้
0: กดได้มากสุด2จะกด1ก็ได้ได
3: ้
0: มากสุด2
3: จะบอกว่า2
2: เดี๋ยวโอกาสกูแล้ว
0: ไม่ต้องเพิ่มแค่ร้องแต่แรกเลย
2: เช
0: ีย
2: ร์คน
3: ผมเชียร์
6: ขอให้เป็นคำถามเด็ดๆ
2: วันที่ดีแล้วพี่
3: อ๋อ
0: เฮ้ย

0: ี่ด้านกี่ด้านอันนี้ซีเรียสนะเน
1: ี่
0: ยเน
1: ี่
0: ยพี่เนี่ย
2: พูดชื่อคนที่คุณรู้สึกว่าเฟคที่สุดพร้อมบอกเหตุผล
1: ยิ่งคำถามคำตอบเนี่ยผมไม่อยากตอบอ่ะผมกะจะเลือกที่เนกาทีฟถ้าคลิปแล้วก็เลยแต่เฮ้ยมันเล่นมาแล้วอ่ะ
3: มาง่ายมากมาได้ชื่อได้แล้ว
0: ชื่อได
3: ้ไปได้แล้วนะ
0: ดอกที
3: ่
0: สาม
3: นะ
0: ยังชดใช้
3: น
0: ับ
3: น
0: ับ
3: ถ
0: ึ
3: งเท
0: ่
3: าไหร่
0: คนไ
3: ปอีกโลบอครับ
0: ทำไมล่ะคะ
3: ไอ้ของคุณ
0: แบบอะไรคะ
3: ชอบพูดหยอกล้อกันไง
0: เป็นเนี้ย
1: โอ้โห
4: เอาจริงป่ะพี่กันหันมามองหน้าหนูคนแรกหนูว่าเป็นหนูแน่เลยทีเนี้ยเขาก็ตอบหนูจริงว่าหนูเฟคที่สุด
1: แล้วจังหวะมันได้แล้วหันไปเขาก็ยิ้มพอดีในจังหวะที่ผมอ่านปุ๊บหันไปเหมือนอกปอก็รู้ตัวว่าผมจะตอบเพื่ออะไรอ่ะก็เลยแบบ

0: คือลมหายใจค่ะ
1: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
2: ไม่รู้เรื่อง
3: ฉันได้ยินเต็มสองหูเลยไอ้มือปืนอ่ะมันพูดว่าพ่อมินนี่มีปัญหากับใครก็คนนั้นแหละ
4: ฉันรู้นะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนพิเศษของปอแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนะคะ
5: พี่ขอโทษนะมินนี
6: ่พี่หนึ่งจะขอโทษทำไมคะพี่หนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกมือปืนซะหน่อย
7: ทิ้งลูกศิษย
8: ์ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ดูเหมือนว่าก้าวกล้ากับแทนไทยจะดีลธุรกิจด้วยกัน
11: พี่แทนเนี่ยนะ
12: ลูกรู้เรื่องที่แทนไทยไปลงทุนในบริษัทก้าวกล้าแล้วใช่ไหม
13: นี่มันไม่รู้หรอว่าเธอกับไอ้ก้าวกล้าไม่ถูกกัน
14: ผู้หญิงยังสายขิดไม่คู่ควรกับความรักดีๆหร
15: อกเผลอๆอาจจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานด้วยซ้ำ
16: พ่อพี่ตั้งใจแบ่งสมบัติให้พี่แต่คุณผู้หญิงจงใจไม่ใช้พินัยกรรมฉบับนี้เขาจงใจเบียดบังมรดกของพี่ให้ตัวเองกับลูกชาย
8: คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
9: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
18: นี่จำกันมาได้จริงๆเหรอ
17: เฮ้ย
18: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
17: อ๋อพี่กิต
18: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
19: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
8: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: Uniqlo baggy jeans ยีนสไตล์ใหม
21: ่แมทช์ได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ baggy jeans สำหรับทุกคน
20: Uniqlo Jeans ทุกวันสบาย

0: สึกในใจผ่านดอกกุหลาบเพียงหนึ่งดอกในมือบางคนอาจใช้กุหลาบดอกนี้เพื่อเริ่มต้นทำความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความประทับใจแรกแต่ในเลิฟรูเล็ตกุหลาบดอกแรกนี้อาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะเส้นทางหลังจากนี้จะค่อยๆเฉลยว่าในปลายทางใครคือคนที่ใช่สำหรับพวกเขา
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าปลาเก๋าโฟกัสแค่เขานั่งตรงข้ามคิวนั่นไงมันก็เลยมีอย่างที่บอกหลายตาอะไรเงี้ยมีความมองหน้ากันไม่ใช่คนที่แบบมาไฟกับใครเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายผู้หญิงเราเป็นคนเลือกอยู่ดีถ้าสมมติว่าผู้หญิงเขาชอบเขาเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าผู้หญิงชอบเราเราก็ปล่อยแต่เราก็ดีใจ
2: คือด้วยความที่หนูอะเอาดอกไม้ไปคนที่3หนูก็เห็นว่าเอ้ยในโหลของปลาเก๋าอันเนี้ยมันมีดอกกุหลาบก็เลยแบบโอ้ยอีสวยอีสวยอีนี่มันสวยเนาะผู้ชายแย่งกันเลยถ้าคนแรกที่หนูเลือกเลยคือหนูอยากทำความรู้จักพี่กันมากขึ้น
3: หนูเลือกเป็นพี่ต้นกล้าเพราะว่าประทับใจในความแบบว่าดูแลของเขาเหมือนกับว่าตอนเรานั่งกันกินน้ำอย่างเงี้ยเขาไปเติมน้ำใช่ไหมเขาก็ถามหนูว่าเอาไหมแบบเติมไหมทั้งที่เขาถืออยู่แล้ว2แก้วอ่ะอีกแก้วคือแก้วพี่มิวอย่างน้อยถึงเขาจะชัดเจนกับคนนู้นแต่เราก็เป็นความประทับใจเล็กๆอะไรเงี้ย

0: คือแรกผมคิดไม่ออกจริงๆนะว่าผมจะเสียบใครอะไรแน่แต่พอมันมีแว็บนึงขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่รู้เล่นกับน้องแรงเกินไปไหมแล้วก็แบบแซวกันมากเกินไปหรือเปล่ารู้จักกันวันแรกแต่ก็ดูเอนจอยดีก็เลยคิดว่าเอ้ยผมให้ดอกไม้โอปอลแล้วกันไม่ใช่ทางชู้สาวหรือสักนิดในมุมผมอ่ะผมอาจจะผิดกติกาไปมั้งแต่ก็ถ้าถามว่าทำไมถึงให้โอปอลผมรู้สึกว่ายินดีที่รู้จักกันแล้วก็ขอบคุณที่มีโอปอลเมนมงที่สนุกอ่ะแต่สิ่งที่เห็นก่อนจะเสียบที่มีอยู่แล้วคือต้นกล้ามีไปแล้ว3ดอกนะผู้หญิงไปกันครบแล้วด้วยสิ่งที่ผมเห็นบางเก่าไม่หนึ่งดอกและผู้ชายคนเดียวที่ไปก่อนผมคือเควินเป็นคนแรกอย่างนี้ชัด
1: จังหวะนั้นผมว่าแอบคิดนะครับว่ามีคนให้หนึ่งคนอะไรเงี้ยครับแต่พอเข้ามาจริงแล้วไม่มีก็รู้สึกเศร้าเสียใจแบบทำไมไม่มีใครเลือกเลยผมเข้ามาจะให้ดอกไม้จังหวะที่เข้ามาตอนแรกผมจะให้โอปอแต่ผมลังเลระหว่างโอปอกับปลาเก๋าว่าจะเลือกใครสองวันนี้ทำไมจังหวะนั้นเลือกปลาเก๋าเพราะคนที่ผมชอบอะเนาะคนที่แบบผมรู้สึกดีก็น่าจะปลาเก๋าอะ
0: วันนี้ผู้ชายได้เลือกก่อนก็เป็นการจับไพ่4ใบมันจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ครับนะใครได้1ก็เลือกก่อน
1: พี่เจนขอเลือกโอปอครับ
2: แล้วฝันร้ายของหนูก็มาถึงคนที่หนูไม่ชอบที่สุดก็คือพี่เจน
3: จากนี้เหรอ
2: ไม่ใช่จากข้างล่าง
3: จากตรงนี้เหร
2: อข้างล่าง
3: อะไรนะเอาใหม่ดิ
2: ให้เควินได้ไปต่อที่แบบจะรู้สึกกับเควินอะเต็ม10หนูให้7เลยนะหนูก็อาจจะมีโมเมนต์แบบเควินอะบางมุมอะที่รู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอะบางมุมหนูก็อาจจะเป็นแบบเขาไอตอนพออยู่กับเขาก็รู้สึกว่ามันก็แบบหนูถึงบอกว่าเขามีหลายมุมอะบางมุมหนูก็คืออยู่กับเขาได้แต่บางมุมก็คือไม่เก็ทกับสิ่งที่เขาทำ
3: ก็รู้สึกว่าได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เห็นมุมอื่นของเขาอะไรเงี้ยพออยู่กัน2คน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เดินหน้าบานมาใช่นะ
2: เนี่ยเหรอวิเชียรนี
1: เรียกชื่อฉันทำไมตบเลยไหมล่ะ
2: ถ้าเธอจะตบฉันนะจะข้ามศพนี้ไปก่อนมากูมาลูกพ่อ
3: ปิดใจ
2: เขาไปจัดการเขา
3: ฉันไม่ใช่กูมาฉันควายธนู
1: เฮ้ย
3: จะตบอะไรกันคะ
1: หยุดค่ะหยุดค่ะ
3: อะไรคะ
1: ถ้าคุณจะมีเรื่องอะไรที่นี่นะคะเข้าไปเคลียร์ข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะตอนเนี้ยเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดแล้วค่ะไปค่ะเข้ามาข้างในค่ะ
2: หลายเรื่องปนเปกันไปหมด
4: รุมกินโต๊ะ
1: สนับสนุนโดย Miu X The Next Peak
5: คุณผู้ชมคะรถคันนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะแขกรับเชิญสองท่านของเรานะคะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเหมือนรถคันนี้ค่ะ Isuzu Miu X นะคะเดินทางเนี่ยไปไหนมาไหนก็สะดวกกับ Isuzu Miu X ขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเจอแขกก่อนนะคะสวัสดีค่ะสองนะคะนักร้องที่เรียกว่าเป็นดีว่า
1: ดีว่า
2: ดีว่าเป็นดีโว่เหร
1: อก็ดีว่า
6: ดีว่า
2: ดีว่าดีว่าน
1: ี่ก็ดีว่าเหมือนกันนี่วันนี้นี่แต่งตัวขัดขืนอาการเป็นตัวเองมากเลยน
2: ะ
1: ปกติเขาแต่งหญิง
5: ไม่ใช่เขาแต่งในรายการ
2: แต่รีบไงหาวิกไม่เจอเมื่อเช้า
1: ใช่ไหม
2: ก็เลยแบบว่าแต่งช้าดีกว่าเดี๋ยวพี่ก้องแบบสู้ไม่ไหวไง
5: นี่ทั้งสองคนที่พี่เจอตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
6: ใช่
5: ของคุณเจอตอนนั้นสมัยคุณเดอะสตาร์
6: ใช่ค่ะ18ปี
5: เจอคุณแม่เขาคุณแม่ก็มาชมว่าลูกเป็นเดอะสตาร์นะคะคุณแม่มาชมว่าพยาบาลใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: อ๋อใช่ไปเจอที่ภูเก็ตไปเจอคุณแม่ภูเก็ต
3: ไม่คุณแม่มาสัมมนาที่กรุงเทพแล้วพี่เป็นคนจัดสัมมนาอีเวนต์นี
6: ้
3: บริษัทโซนิกยุค1999เป็นบริษัทจัดสัมมนาที่เก่งที่สุดน่ะ
2: โอ๊ยเกียรติการ PR แฝงอะไรไปเรื่อยๆแฝงไปหมด
3: ก็เลยคุณแม่บอกเงี้ยลูกเป็นอย่างงี้งี้ลูกอย่างงี้เลยเจอในตอนนั้น
1: เออแล้วของคุณตั้มกี่ปีละ
2: ผมนะเข้าวงการจริงๆ13

0: ในการร้องเพลงตอนแบบอยู่ดีว่าตอนคุณมีรายการใช่ไหมคุณมีเกรงกันบ้างไหมหรือว่าต้องโยนท่อนใครเป็นโซปราโนใครเป็น
1: ผมว่าผมเกรงสุด
2: ไม่ได
3: ้ย
2: ามอ่ะ
3: ตอนต้นตอนต้น
1: โหตอนเข้ามาตอนแรกอ่ะคือ3คนอ่ะเขาร้องเพลงแบบเก่งมาก
0: ค่ะ
1: สำหรับผมอ่ะพี่แก้มเป็นคนเก่งมากด้วยการที่เขาต้องร้องเพลงกับผู้ชาย3คนนั่นหมายความว่าเขาจะต้องหาวิธีหรือท่าไหนก็ได้ให้ร้องได้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องไปประสานตรงนู้นตรงนี้เพื่อให้ไปกับเด็กชายได้ทั้ง3คนคนน้อยต้องเปลี่ยนมาสำหรับหมู่มากไงเข้าใจป่ะพี่แก้มก็เลยต้องแบบแต่เขาก็ศักยภาพเขาทำได้ไง
0: คุณแบ่งกันยังไงอ่ะตอน4คนร้องผมอยากรู้มากมุมเป็น FC มุมดูคลิปพวกคุณตลอดคุณแบ่งกันยังไงเพราะว่าเหมือนเราจะรู้เรานัดกันก่อนไหมว่าประโยคนี้
3: เราต้องซ้อมกันก่อนยิ่งยุคแรกที่เราเริ่มทำอ่ะเรามีวันซ้อมก่อนล่วงหน้า2วันซ
1: ้
3: อมวงซ้อมร้องก่อนแยกแล้วก็ซ้อมวงอีกทีนึงแล้วถึงจะมาหน้างานจริง
1: ๆ
3: ถ่ายรายการแต่ละครั้งเราใช้คิวเยอะมาก
4: 3วันเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
4: ทำมาเหรอ
1: 3วัน3วัน
3: พวกหนูคิดรู้สึกสนุกตอนแรกคือมันเหมือนกับว่าเราเหมือนอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วการที่ได้มาร้องเพลงด้วยกันมันอะคาเปล่ามันเหมือนได้แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วต้องมาเล่นการละครอะไรกันอีกอ่ะ
1: สำหรับผมคือสถาบันเลยนะให้เราอ่ะได้แสดงความสามารถที่ครบวงจรเลยสำหรับผมร้องพิธีกรเล่
3: นละคร
1: มันกลายเป็นว่า งานอื่นๆอ่ะมันก็จะมาจากตรงนี
4: ้คุณก็คุณหาเสน่ห์ตัวตนคุณเจออย่าง
1: ผมว่าผมก็เป็นแบบเป็นตัวเองตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะผมว่าที่ผมได้เดอะสตาร์เพราะผมเป็นตัวเองเพราะณวันนั้นอ่ะผมก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ร้องดีที่สุดใน8คนนั้น
3: เธอลืมหมอเธอร้องเพลงดีนะตอนประกวดพี่ดูอยู่นะ
0: แล้วตอนนี้อ่ะ
3: อยู่ที่เส้นเสียง
4: อยู่เส้นเสียงเส้นเสียงเขาแหบลงไหมแป๊บเส้นเสียงเขาแหบลงไหม
1: ใช่จมูกคดด้วยตั้งแต่รถล้มอ่ะ
0: อีฝั่งนี้
1: ก็คือบวมไปเหมือนคนเป็นไซนัสตลอดเวลาทีเนี้ย
0: เออ
4: ใช่เหมือนมากแต่เขาดวงเขาโดนเยอะนะหลังๆเนี้ยคุณดีเคราะห์เยอะเนาะเดี๋ยวรถเดี๋ยวมีปัญหาอุบัติเหตุนู่นนี่เยอะแยะ
1: นี่จะมีขายกำไรอะไรปะเนี่ย
4: ไม่มี
1: พี
0: ่เฮ้ยอยากให้คุณแบบคุณช่วยแบบว่าทดสอบความสามารถหน่อยร้องไปเรื่อยๆต่อกันเหมือนแบบเป็นแบบบทบาทแบบการทวงเงินคิดเนื้อเอง
3: เฮ้ย
1: แต่งสดเหรอไม่เอาครูสลามาแค่ครับเชิญนะมาแต่งเลยเอาพี่แก้มขึ้นมาดีอะไรก็ได้
0: ทำไมต้องเป็นฉันเริ่มล่ะ
3: จากวันนั้นเธอยังไม่คืนเงิน
1: แล้วไง
3: มึงจะคืนเมื่อไร
1: เมื่อมี

0: ชั้นจีอลังการอาหารครองเมืองมากไปกันเร็วทุกคน
1: ไปกันเร็วทุกคน
2: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
5: ฉากที่ยากที่สุดคือเลิฟซีนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลิฟซีนยาวที่สุดที่เคยถ่ายมา
6: ค่ะก็
7: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
8: ไม่รู้เรื่อง
9: อาทิตย์นี้เปิดบ้านแม่หมาที่แท้ทรู
10: ปุ้ยพิมลวันครั้งแรกกับลูกๆเหล่านี้ค่ะ
11: เจอกันได้อาทิตย์นี้ในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีหางได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.
12: เจอกันนะคะ
13: เจอกันนะคะ
14: ดูเหมือนว่าก้าวกล้ากับแทนไทยจะดีลธุรกิจด้วยกัน
15: พี่แทนเนี่ยนะ
16: ลูกรู้เรื่องที่แทนไทยไปลงทุนในบริษัทก้าวกล้าแล้วใช่ไหม
17: นี่มันไม่รู้หรอว่าเธอกับไอ้ก้าวกล้าไม่ถูกกัน
18: ผู้หญิงยังสายขิดไม่คู่ควรกับความรักดีๆหร
19: อกเผลอๆอาจจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานด้วยซ้ำ
20: พ่อพี่ตั้งใจแบ่งสมบัติให้พี่แต่คุณผู้หญิงจงใจไม่ใช้พินัยกรรมฉบับนี้เขาจงใจเบียดบังมรดกของพี่ให้ตัวเองกับลูกชาย
21: คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย์
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทยกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
24: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
25: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี
26: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
25: แล้วถ้ามันมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
27: ถึงคุณบอกว่าไม่นั่นก็จะทำให้มันใช
28: ่มันเกลียดมันกับคุณไทยกะมันก็อ่อย
29: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
30: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
21: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: ฟู้ดครองเมืองปรากฏการความอร่อยครั้งใหญ่กำลังรวมตัวกันอยู่ที่นี่ลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวรวมร้านอร่อยตัวจริงการันตีทุกเมนูคัดสรรกว่าพันเมนูทั้งเด็ดทั้งดังจากทั่วประเทศทีเดียวครบจบทุกความอร่อยทั้งเมือง5-17 พฤษภาคม13 วันเต็มๆ

0: ยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดาโลเวอร์ชูการ์ตาเฮลบูบอย
1: ของคุณตั้มเนี่ยเขาชอบแต่งหญิงในรายการตั้มเวลาเธอไปข้างนอกเวลาไปตามผับคนชอบเรียกคุณแม่คุณแม
2: ่ก็มีบ้างมีแต่น้อย
3: แต่เขาก็รู้ว่าคุณมีแฟนไม่ใช่หรอ
2: เขารู้แต่น้อยบางคนเขาชอบแกล้งหลักเลยที่ชอบเรียกนะพี่เอมหล่อยังเลยพี่
4: อ๋อเอม
2: หน้าเหมือนเอมอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้เออใช่เหมือนจริง
2: ๆคนก็จะชอบทำแบบน
4: ั้นไม่แล้วเธอเป็นคนบ้านเดียวกันไง
2: ใช่แล้วสำเนียงพูดมีความเนิ่นๆ
3: ไม่แล้วท่าทางสดิ้งสดิ้งคุณคือเหมือน
2: ใช่แล้วพี่เวลาแต่งหญิงอ่ะคือแบบเคยขึ้นคอนเสิร์ตแล้วคู่กันอ่ะแล้วก็เล่นด้วยกันเงี้ยอีพีเอมถามว่านี่มึงอยู่ในกระเป๋ากูเนี
5: ่
2: ย
5: แล้วเอาเอมตั้มมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะรู้ไหมใครเป็นใคร
6: ลองทำท่าสิลองทำ
7: ยังไงสมมติเจอผู้ชายทำยังไงมึงอยู่ในกระเป๋ากูป่ะเนี่ยกูถาม
3: เหมือนมากนี่ก็เหมือนมากเมื่อคุณพูดเมื่อกี้คือนึกถึงเองเลย
2: ใช่ๆ
3: แล้วอย่างพี่แก้มเองพี่แก้มเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นแฟนคลับพี่บี
4: ้ค่ะ
3: เห็นบอกว่า
4: ก็ยังเป็นอยู่นะคะเป็นแฟนคลับหมายถึงแฟนเพลงเองเราก็ยังเป็นแฟนเพลงพี่บี้อยู่แต่ว่าจุดเริ่มต้นใช่ไหม
3: จุดเริ่มต้นเห็นบอกว่าตีตั๋วนั่งรถมาเพื่อดูเลย
4: ใช่
3: จริงหรอ
4: จริง
1: คุณอยู่ไหนบ้านอยู
4: ่ภูเก็ต
1: ตีตั๋วล่องรถบัสมา
4: ใช่จริงๆแล้วคือมันเป็นรอบสุดท้ายของเดอะสตาร์ปี3ค่ะตอนนั้นพี่บี้กับพี่อาร์เนาะรอบสุดท้ายแล้วเราก็แบบว่ากด SMS อะว่าอยากได้บัตรแล้วเราได้บัตรแล้วแม่มีสัมมนาแม่มีสัมมนาที่กรุงเทพก็เลยมีโอกาสจังหวะพอดีก็เลยขอแม่มันเป็นช่วงเดียวกับที่แม่สัมมนาลูกขอไปดูได้ไหมลูกได้บัตรแล้วแม่บอกโอเคก็ไปเชียร์เพราะว่าเราชอบดูเดอะสไตล์อยู่แล้ว
3: จากวันนั้นที่แบบเรามาดูเขาตัวเท่าเนี้ยแล้วพอวันนึงอ่ะเรามาอยู่ในบ้านเดียวกันกับเขาอ่ะ
1: เออครอบครัว
3: เราได้ไป
1: เห็นก็คนเดียวกันเห็นก็ตัวใหญ่เท่าไหร่แล้วตอนนี
4: ้โอ้ไม่เจอเลยค่ะตอนนี้
3: เขาอยู่วัด
1: เขาอยู่วัด
4: อยู่วัดค่ะ
1: แต่ก่อน

0: วัดก็เจอบ้างใช่ไหม
1: ใช่เจอกันเพราะเราต้องทำงาน
0: เอ้ยตั้มเองก็เคยเจอพี่บี้นี่
2: เคยเจอสิครับ
3: ใช่แล้วใครเคยโทรหาพี่บี้เรื่องมีปัญหาเรื่องการเงินใคร
2: อ๋อผมแกล้งเขาในรายการ
1: รายการ
3: เออ
2: ตั้งกล้องไว้แล้วก็กะว่าจะถ่ายคอนเทนต์แบบยืมเงินรุ่นพี่ยืมเงินเพื่อนๆว่าใครจะให้ยืมบ้างอะไรเงี้ยพี่บอกจะโอนให้เลยอุ้ย
0: พี่เบี้ยเหรอ
2: ตอนนั้นกี่แสนวะหลักแสนนะหลักแสน
3: เลย
2: น
3: ะ
2: หลักแสนเออ
0: พี่เบี้ยนะ
2: จะโอนให
0: ้โหเขาน่ารักเน
1: า
0: ะ
1: มา
4: ผมขอเฉลยก่อนตอนนี้พี่อยู่ในรายการต้มต้มต้ม
5: เอาอะไรมึงเนี่ยแม้ถ้ามึงไม่เฉลยนี่ก็จะไปเบิกเงินธนาคารพรุ่งนี้เช้าเลยเนี
3: ่ยแต่เนี้ยเวทีเดอะสตาร์มีอีกหนึ่งคน

0: ังขับรถไปถ่ายละครที่เขาใหญ่แล้วเปิดแล้วเปิดแมปด้วยนะหนูว่าไม่เห็นเพราะหนูไปตอนมืดไม่เห็นแต่เปิดแมปว่าเอ้ามีอยู่ตรงนี้ก็เลยลั่นขำๆว่าเห็นคนเขาแบบนับถือกันดูลองดูซิขอพรีเซนเตอร์สัก3ตัวขำๆพูดเล่นๆคิดว่าไม่ได้
1: พูดขำๆด้วยเหรอ
0: พูดขำๆไม่ได้นะได
2: ้หุย
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆหรือเปล่าในขณะที่เราลั่นไปซึ่งไม่มีโอกาสเป็นไปได้ในการที่อยู่ดี3ตัวในระยะเวลาที่แบบไม่กี่เดือน
1: นี่ไงบ้างมูลนิธิโรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลมอบถวายอวัยวะมอบอวัยวะ
2: มีสารอันดีดี
0: คุณต
3: ั้
0: ง
3: ครับคุณของผมที่แบบได้และสัมผัสได้จริงๆอ่ะที่ว่าแบบโหรู้สึกว่ามีอยู่จริงก็คือวัดพญานาคที่ลาวว ัดเขา
0: ไอ้ที่บ้าน
3: แล้วไงวัดเขาค่อนข้างแบบเงียบมากแล้วเขาอะไม่ต้องการออกสื่อเลยนะ
4: ตอนไปอะคุณไปอธิษฐานขอแบบยังไงคือเหมือนแบบว่าไปไหว้แล้วก็ไป
3: ไม่ตอนแรกเรากะเขาไปที่วัดแล้วก็ไปไหว้ไปคิดว่าจะไปกราบสักการะปู่แล้วแม่หนุ่ยฝากมาตอนแรกไม่ได้ไป
0: แต่เขาเจอสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น
3: เยอะเจอเยอะมากที่วัดเจอหู
4: เช่น
3: อยู่ดีๆอะแบบแดดออกๆอะผมลงจากรถใช่ป่ะแล้วผมก็โทรถามคนที่วัดว่าเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้จะไปกราบปู่ได้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ยืนรออยู่ที่นึงใช่ป่ะเสร็จปุ๊บคนมาทางไหนอ่ะจนเขามารับแดดออกๆอยู่เนี่ยอยู่ดีก็ฝนตกตอนที่ผมเดินเข้าไปกราบปู
5: ่ Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel driveMiu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน yeah. ไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
7: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50บวกที่มีไทอะมิดอลทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝั่งลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
8: ้ดั้งเดิมเลยตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าเลย
9: ซาลาเปาปลาแรด
10: ขนมจีบปลาแรดก็ดีเลยนะ
11: ปลาแรดผัดเห็ดหอมปลาแรดทอดผัดหน่อไม้สดปลาแรดทอดราดพริกเหมือนกับข้าว
12: โอ้ my gosh
13: วิหารแก้ว100เมตรวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานี
14: อุ๊ย
15: ถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนสักคนคนคนนั้นจะต้องลุกไทยตาโตคิ้วหนาจมูกโด่งผิวเข้มแต
16: ่ไม่หวังเคียร์รถพิลาแล้วไง
17: ว่ามู่ไม่ชอบคนหน้าตี
18: ปฏิเสธทรงพลัง
19: เฮียเลิกตามจิ๋มู่เหอะ
20: นี่มึงไม่ชอบคนหน้าตีหรือมึงไม่ชอบเฮียกูแน
21: ่กูไม่เอาเฮียฟู
22: 2หูเลยไอ้มือปืนอ่ะมันพูดว่าพ่อมินนี่มีปัญหากับใครก็คนนั้นแหละ
23: ฉันรู้นะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนพิเศษของปองแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนะคะ
24: ขอโทษนะมินนี
25: ่พี่หนึ่งจะขอโทษทำไมคะพี่หนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกมือปืนซะหน่อย
26: ทิ้งลูกศิษย
27: ์ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะสวยมากเลย
30: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
31: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
32: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดท้องถิ่นเนี่ยผมจะแฮกเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี่
33: เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่ๆ
27: ทางที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
34: กลุ่มศิลปะการแสดงพิวัตรเสนอมหากาพย์แห่งสงครามความรักและศรัทธานาคราช The Musical เมื่อความรักถูกคราบและความศรัทธาถูกท้าทายนาคพิภพจึงกลายเป็นสมรภูมิแห่งสงครามนำแสดงโดยปีเตอร์แพนทัศพลบิวจักรพันธ์เคทมาริลินก้องสรวิทย์ชบานัฐฐามณีนาคราช The Musical18-21 มิถุนายนนี้ณโรงละคร M Theater จองบัตรที่ Thai Ticket Major 02-262-3456
35: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศ
3: แดดออกๆอยู่เนี่ยอยู่ดีก็ฝนตกตอนที่ผมเดินเข้าไปกราบปู่กราบเสร็จเดินออกฝนหยุดปู่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าเราอ่ะม
4: ี
3: พญาลูกหลานพญานาคใช่แล้วก็อยู่ดีก็มีคนเอาลูกแก้วมาหาปู่ว่าเนี่ยเจอลูกแก้วหลังรถอ่ะไม่รู้ว่าของใครปกติลูกแก้วเนี่ยคือหัวใจของพญานาค

0: ปู่ก็เลยบอกว่าของตําคือตั้งใจที่จะมาให้เห็นว่าเป็นของเราเพราะอยู่ลูกแกอยู่ดีก็ไปอยู่ท้ายรถของเหมือนแบบเขาเป็นคนที่แบบมาวัดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จับตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะแล้วเขาบอกว่าให้ผมอ่ะไปกราบย่าผมกราบย่าอะไรแบบย่ารออยู่ย่าอะไรตรงไหนยังไงเดินไปปุ๊บผมมามองไม่เห็นเขาว่าเอาโต๊ะทุกอย่างมาบังไว้เพราะจะเป็นปากพญานาคอะจริงๆอะเขาไม่ได้เปิดให้คนลงไปแต่ข้างล่างมันมี
1: ผมอะ
0: ก็ตอนที่ผมไปยืนรอโทรศัพท์ครั้งแรกก็ว่าอยู่ตรงไหนนะก็คือตรงนั้นแหละว่าเขาบอกว่าผมมาถึงแล้วยังไม่กราบย่า
2: แต่ไม่เห็น
0: แต่ผมไม่เห็นเขาบอกว่ายังไม่กราบย่าใช่ไหมเนี่ยย่ารออยู
1: ่ตอนเวลาประกวดสมัยก่อนอะประกวดเป็นแบบนึงสมัยเนี้ยเหมือนสมัยก่อนไหมค
3: ิ
1: ดว่าการประกวดอะวิธีการประกวดการคัดเลือกหรือเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบเวทีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมาแบบให้เราเป็นจัดกันเป็นอะไร
3: สมัยก่อนออนไลน์ไหม
4: ไม่มี
0: ผมว่ากด
1: ส่งแฟก
4: เราต้อง
1: ไม่มี
2: ส่งแฟก
4: ร
2: ุ่
4: นเราเอางี้รุ่นเรายังไม่มีออนไลน์รุ่นเราต้องไปหน้างานทุกอย่างต้องเกิดจากเรียลลิตี้ของจริงเท่านั้น
0: ทุกอย่างนะตัวเราเนี่ยตัดง่ายขึ้
4: น
0: เวทีเยอะง่ายขึ้นโอกาส
4: มากขึ้นเอางี้ที่ว่ามันง่ายมันยากอ่ะมันอยู่ที่แล้วแต่เวทีเมื่อก่อนเวทีมันยังไม่เยอะ
0: พอเวทีมันไม่เยอะคนข้างขันอ่ะมันก็ไปกระจุก
4: ใช่
0: ป่ะแต่พอเวทีมันหลากหลายอ่ะผมว่าคู่แข่งขันอ่ะก็เยอะแต่ถามว่ายุคนี้ยากกว่าเดิมไหมหมายถึงว่าคนแข่งนะผมว่าก็ยากเพราะว่ายุคนี้ต้องการคนพร้อมมากๆใช่ป่ะแต่คนนึงอ่ะเด็กเดี๋ยวนี้หน้าตาร้องเต้นทุกอย่าง
4: เลย
3: คือสมัยเนี้ยเขาไม่ต้องย้อนไปดูวิกิพีเดียแล้วเศร้าใจใช่ไหมแต่ยุคเราอ่ะย้อนกลับไปดูแล้วเป็นทุกข์ลบให้หน่อย
2: เป็นทุกข์ผู้ชมอาจจะไม่เห็นแล้วขึ้นหน้าเก่าให้ดู
1: พอแล้ว
2: เอาว่า
1: ขึ้นหน้าเก่าช่วงเวลาที่คุณใช้ในการประกวดอะไรอย่างสมัยนี้เวลาประกวดบุ้งก็เห็นเขาก็ไปรอกันออกันเยอะมากมากและสมัยก่อนเวทีก็ไม่มีเวลาคุณรอไปประกวดหนึ่งเวทีอะคุณใช้เวลานานขนาดไหน
4: เป็นวัน
0: เนาะเดินตาได้นานสุดแล้ว
4: เดินตานานสุดแล้ว
0: เขาแถวรอกัน
4: เป็นพันนะคะของเราภาคใต้อาจจะน้อยกว่า
0: ของเราหลักพันกรุงเทพหลักหมื่น
4: สองหมื่นสามหมื
2: ่
4: น
2: และเอเอฟคุณนะ
3: เอเอฟก็เป็นวันค่ะพี่ก้องคิดคือไปตอนเช้าเนี่ยคิดว่าไปถึงปุ๊บเราเช้าแล้วนะ6โมงเช้าคิดว่าเช้าแล้วบางคนมานอนรออ่ะมานอนรอที่โรงหนัง House RCA สมัยก่อนนะคะตั้งแต่ตี3แล้วเขาได้แบบได้เลขไปแล้วอ่ะเราแบบโหแล้วกว่าจะถึงเราอ่ะ200 500คนอย่างเงี้ยแบบหูมาจากไหนกันเป็นวัน
2: พวกคุณก็เก่งเนาะกว่าจะคนเป็นพันหมื่นมาถึงอยู่3คนตรงนี้จุติมาตรงนี้เวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่นนี้พวกคุณเปลี่ยนไปเยอะ
4: สุด
2: ๆเวอร์ชั่นคือหน้าใครติดเข็มเยอะสุดในกลุ่มนี
3: ้ให้หนูหันหน้าไปมั้ย
0: เข็มมาหรออ
3: ่ะถ้ามีดอ่ะใช่
0: ถ้ามีด
3: อ่ะเธอ
0: ถ้าเข็มผม
3: จะให้ฉัน
2: อันนี้เข็มมากกูเยอะอันนี้คุณมี
3: ด
2: อันนี้ใคร
3: เข็ม
0: ทำไมยังไม่ติดอ่ะแค่ปากก็ติดแล้วไง
2: คุณฉีดเยอะมากนะ
3: อุ้ยอาทิตย์ต่ออาทิตย
4: ์เอางี้นะ
2: บ้า
3: เฮ้ยสตอรี่มึงแม่กู
0: เองเอาจริงนะพื้นฐานผมมันค่อนข้างจะต่ำกว่าคนอื่นเขาเลยล่ะ
4: ไม่ต่ำ
3: เธอดีจ้ะ
4: เองใช่
0: เธอดีเอาเริ่มต้นดิ
3: เธอที่เธอไม่ดีคือผมที่เธอดีอยู่แล้ว
0: หน้าผากผมมันเป็นขั้นบันไดอ่ะเข้าใจ
3: ป่ะพี่บูลลี่อยู
0: ่ไม่บูลลี
2: ่ฉันเป็นอยู
4: ่หมายถึงว่าต้องทำทรีทเมนต
0: ์แล้วก็แบบผิวหน้าผมเนี่ยคือมันแบบมันมากรูดเกินไปอ่ะคือเดิม
3: ไม่ใช่เป็นเหวอ่ะ
0: เธอประมาณอะไรครับหน้าโอ้โหนอนหงายไม่ได้เลยฝนตกน้ำขังเลยดีเท่านั้นน่ะที่ผมเข้าทุกเดือนบ่อยๆเนี่ยเพราะผมไม่ได้เติมเยอะ
3: ทำทีละนิด
0: ผมไม่ได้เพราะผมเคยมีประสบการณ์ตอนฉีดมาแล้วหน้าตกใจมาแล้ว
3: เป็นไง
4: ใช่ใช่ใช่
0: คือจะตื่นมาแล้วเป็นยังได้เลยอ่ะ
4: ก็ไม่ก็คือ
1: ไม่แล้วไม่
4: ถ่ายเล่นตลกใช่ปะแต่ว่าหน้ามันไม่ขยับ
3: ไม่ได้
4: แล้วเราต้องขยับหน้า
0: ก็เล่นละครเวทีอ่ะบัตร500กูหงุดหงิดอ่ะคือมึงเล่นอะไรอ่ะมองไม่เห็นบัตร3,000ยังเหวอ่ะ
2: พวกคุณ3คนมีความลับหลังเวทีไหมก่อนจะขึ้นเวทีมีความลับกันบ้างไหม
4: ปกติอ่ะหนูเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กคือหนูถ้าจะไปที่ไหนอ่ะหนูก็ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนว่าหนูวันนี้หนูมาร้องเพลงนะคะขออนุญาตทำให้ดีที่สุดขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก
2: เจ้าที่เจ้าทาง
4: เจ้าทางให้ร้องเพลงทุกอย่างผ่านไปด้วยดีปลอดภัย
2: คุณตามมาก่อนขึ้นเวทีคุณทำอะไร
0: ผมขอเจ้าภาพกันเลยกลมนึงหลังทีขอกันเดี๋ยวร้องไม่ไหว
3: โอ้ยเลื่อนมาเลย
0: ใช่
2: แล้วซานี่มีความรับหลังเวทีไหม
3: มี
2: ไปคุยกันสองคนสามคนไป
3: กี่คนคุยกันกี่คน
2: สามคนไป
3: ไปค่ะ
0: ไปขายของ
3: ไ
0: ปเนี่ย
3: อะไรเนี่ยชอบยอดได้ยังไงอ่ะอย่ารู้
0: ทัน
3: ขายหรือเปล่าดูเอา
2: ไหน
3: อะไร
2: เธอมาเล่าสิ
4: หลังเวที
2: ความลับหลังเวทีเธอทำอะไรหลังเวทีบ้าง ฉันรู้นะ
3: พี่เอาความลับที่เราพูดได้ดีกว่า
1: ฉันอยากรู้มากหลังเวทีเขาทำอะไรกันก่อนขึ้นคอนเสิร์ต
3: ดูแลตัวเองสิ
1: คุณดูแลอะไรอ่ะ
3: จริงๆอ่ะเป็นคนเขาชอบเรียกหนูว่าแม่บุญเติมเติมจนแบบว่าเติมจนสุดทาง
2: อันนี้เรื่องจริงเพราะฉันเล่นละครเขา
3: ใช่แต่ณวันนี้บอกเลยว่าพอเราเริ่มดูแลตัวเองเยอะขึ้นผิวเราเริ่มดีขึ้นผิวหน้าเราเริ่มดีขึ้นไม่จำเป็นต้องแบบเติมเยอะละเอาแบบทีเดียวแล้วก็จบเลยทำงานได้ยาว
1: ๆคุณดื่มหนักสองคุณ
2: นอนดึก
3: นอนดึก
1: ดึกมาก
3: คอนเสิร์ตทุกอย่าง
1: เยอะ
3: สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผิวอ่ะมันชัดเจนเลยคือผิวมันแห้งผิวเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดแล้วพออายุอ่ะตอนนี้เลข4เข้า4แล้ว40เป๊ะๆเลยก็เลยต้องเลือกหาวิธีที่จะใช้ว่าเอ้ยจะดูแลตัวเองยังไงโดยเฉพาะอย่างหลักๆเลยที่แบบดาราต้องดูแลตัวเองคือเรื่องผิวหน้าก่อนเพราะว่าเนี่ยเราออกไปไหนล่ะแต่งหน้าต้องดูแลตัวเองคราวเนี้ยผิวเราอะเราไม่มั่นใจว่าผิวของเราเนี่ยเป็นผิวมันหรือว่าผิวผสมคือจะนี่เชื่อว่าห

0: กใจเพราะว่าตัวที่เป็นตัวแถมอันนี้เป็นตัวแถมมาก่อนนะ
1: ขวดเล็ก
0: ขวดเล็กแล้วเขาใช้ดีมากคือเพราะว่าเนื้อเขาบางเบาอยากจะบอกว่าข้อดีของเขาคือเวลาทาลงไปอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามีฟิล์มบางๆกันพ
1: ี่
0: ก
1: ้
0: องลองได้ใช่ป่ะ
2: ฉันลองเลย
1: พี่ก้องอาจจะได้แค่ลอง
0: หนูได้หนูให้บูมไปแล้วเมื่อกี้คือเนื้อเขาเนี่ยบางเบามากทำให้เวลาเราทาลงบนผิวอ่ะมันจะซึมเร็วมากแล้วก็ไม่เหนียวแล้วก็ไม่หนักผิวด้วยแล้วที่เขาชื่อซูเปอร์ไฮยาเพราะว่าอะไรบูมรู้ไหมเพราะว่าเขาใส่ไฮยาตัวเนี้ยแบบให้เต็มแม็กซ์เลยคือ16โมเลกุลซึ่งตัวไฮยาเนี้ยเขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผิวที่ดีมันจะมีฟิล์ม
1: ความฉ่ำ
0: ถูกต้องดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปทำอะไรให้สวยขึ้นขนาดไหนอย่างที่บูมบอกจริงๆถ้าผิวเราไม่ดีอ่ะเหมือนเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะคะซูเปอร์ไฮยาตัวเนี้ยสนิทมั่นใจเลยว่าคุณจะมีต้นทุนผิวที่ดีแน่นอนเรียกว่าผิวพร้อมใช้งานฟังแล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยราคาแพงแน่ๆวันนี้มากับของดีขนาดนี้ราคาที่เอามาให้ก็ต้องดีเหมือนก
2: ัน เธอพูดขนาดนี้สานี
0: ้
2: เธอมาตั้งทีมาแบบเรียกว่ามาตั้งทีเธอต้องมีของดีไม่ชั้น
0: นี
2: ่เอาโปรแบบสุดเด็ดสุดเด
0: ็ดไม่พูดมากนะ
2: ม
0: ึง สิ่งที่คุณจะได้ไปนี่ค่ะวันนี้ค่ะโทรเลย1577หรือว่าไลน์แอดไฮยาไตรลาค่ะสวัสดีให้เอาจำกัดไหม300สายก่อนละกัน300สายค่ะคุณจะได้2ขวดใหญ่แล้วก็2ขวดเล็ก4ชิ้นนี่นะปกติอัสนี้บอกเลยราคาเขา 7,400 บาทวันนี้คุณจ่ายแค่ 1,990 บาทราคานี้ดีที่สุดของไตรลาจีน่าเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นโปร 2,000 บ้าง 3,000 บ้างนี่คำนวณมาให้แล้วตกวันละ20กว่าบาทคุณจ่ายแค่ 1,990 บาทเวลาที่ใช้เนี่ยนะคะให้ทาซูเปอร์ไฮยาตัวนี้เป็นตัวแรกสมมติใครมีครีมอยู่แล้วมีครีมที่ใช้อยู่ค่อยทาตามแบบนั้นเพราะตัวนี้มันซึมเร็วหรือว่าใครไม่ชอบยุ่งยากนะสนี้แนะนำเลยตัวเดียวเอาอยู่เพราะว่าเขาชุ่มชื้นมากๆนะคะทั้งหมดนี้คุณจ่ายแค่ 1,990 บาทโทรมาเลย1577หรือว่าไลน์แอดไฮยาไตรลาส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางได้แม่ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนค่ะ1577ล่าสุดคุณแม่ลูก2พี่ก้อยรัชวินและที่สำคัญอ่ะพี่ก้อยไม่ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใครง่ายๆคือตอนนี้ใช้ซูเปอร์ไฮยาแล้วดูหน้าพี่ก้อยก็ได้รับรองเลยนะคะสินค้าแบรนด์ของไตรลาจีน่าเนี่ยเรื่องคุณภาพไว้ใจได้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่งั้นเขาไม่อยู่มาถึง17ปี17ปีนี่เท่ากับซานิด AF นะ
1: AF.
0: แล้วมาเนี่ยนะ17ปีแล้ว
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่17ปีดวงสมพงษ์กันเลยหนูเข้าปี52นี่เขาก็พอๆกันจดไว้เลยค่ะ1577 Line @ ไฮยาไตรลา300สาย2ขวดใหญ่2ขวดเล็กแบบนี้ 1,990 บาทโปรที่จ่ายแค่ 1,990 บาทแบบนี้ไตรลาจีน่าไม่เคยให้นะคะเพราะฉะนั้นใครเจอโปรนี้นะคะรีบจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยค่ะ
2: คุ้มสิอันนี้หาซื้อไม่ได้
0: ใช
2: ่หาไม่ได้คุณผู้ชมหาไม่ได้ค่ะ
1: ใช่น
2: ี่
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะร้านออเดย์คาเฟ่นะคะอยู่เกษตรนวมินทร์นะคะมากันได้นะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะ
2: มากมากค่ะและขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราสั่งคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับผือร้อนฟันบ่ายรุ่งกินโต๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการตลาดสดพระราม4นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมทุกคนนะคะเป็นแฟนรายการมารับบุญรับพรกันที่วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีต้องบอกว่าเป็นวัดที่สวยมากถึงอันดับอันซีนเลยนะคะและตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกว่าวิหารแก้ว100เมตรนะคะมีเสาแก้วทั้งหมดนะคะ167ต้นนั่นเองนะคะด้านในนะคะประดับตกแต่งด้วยกระจกทั้งหมดก็เลยดูออกมาคล้ายกับคริสตัลทั้งหลังนี้เลยนะคะมาวัดท่าสูงที่นี่นะคะหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือถวายสังฆทานเขาบอกว่าจะปังจะเฮงเลยนะคะเดี๋ยวพวกนะคะก็จะทำบุญให้กับวัดนะคะแล้วก็ไปถวายสังฆทานกันค่ะ
2: วัดท่าสูงหรือวัดจันทารามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามของจังหวัดอุทัยธานีเรียกว่าเป็นสถานที่อันซีนไทยแลนด์เลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะวิหารแก้ว100เมตรวิหารสำคัญที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างไว้ก่อนมรณภาพทั้งยังเป็นที่เก็บรักษาสรีระสังขารของหลวงพ่อที่ไม่เน่าเปื่อยไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้สักการะบูชาภายในวิหารแห่งนี้สร้างด้วยโมเสสสีขาวดูเหมือนแก้ววาววับสวยงามมากๆเลยทีเดียวครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้คุณผู้ชม

0: ประทานภายในปราสาททองคำด้วย
1: ขอข้าพเจ้าได้เจอเนื้อคู่ที่ถูกใจที่ตรงสเปคที่หล่อที่เลิศที่ปังตรงตามที่อยากได้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ

0: ดูว่า
1: ถ้าพี่ถ้าเกิดเสือว่าเป็นพี่นะพี่คัดหน้าตาอยู่แล้วความสามารถเดี๋ยวพี่ก็มาฝึกฝนเอ
0: า
1: เขาวัดจากอะไร
0: เขาก็จะดูผล
2: ผลแล้วกินเลย
3: หื
0: มดูซี่มากอ
1: ่ะอร่อยแบบนี้ดีมากเลยกินร้านแรกแล้วเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยดีกว่า
2: ได้ค่ะลุย
1: มาม่าเกาหลีคุณพี่ขายยังไงจ๊ะ
4: 40บาทค่ะ
1: 40บาทบุโกซื้อฉันขอเลี้ยงบ้าง
2: โอเค
1: เพราะฉันได้ AS Point ฉันได้คูปองจาก AS Point ที่เธอสิเลี้ยงฉันไงนี่จ้ะพี่สาโอ้ยเลิศนะอาชิมเลย
2: พี่ชิมก่อนพี่ชิมก่อน
1: อู้ทำไมมาม่าเกาหลีมันหวานจังเนี่ย
2: อ่ะไกด์อ่ะ
1: ต
2: ามผมนะ
1: ไม่ต้องสอนนางเป็นเด็กซีรีส์อยู่แล้วกินอร่อยงงมาก
2: อร่อยครับ
0: เส้นนุ่มครับ
1: กินอาหารเกาหลีแล้วจะพามากินญี่ปุ่นบ้างขายยังไงจ้า
4: ต้นตำรับ5ชิ้น60ถ้าคุ้มฟองเกาหลียากิวาซาบิ5ชิ้น70บาท
1: เอา50บาทเซตหนึ่ง
0: ขอบคุณครับ
1: โอเคมากินหน้าร้านเลยไหนก็ไหนละตะเกียบคนละอันเหมือนเดิมแน
2: ่โอเคครับ
1: เดี๋ยวฉันขออนุญาตป้อนเขาได้ไหมจ้าร้อนไหม
2: ได้ผมขอเต็มคำเลย
1: เต็มคำเลย
2: ได้ครับ
1: เก่งมากเลยจ้าเด็กๆเห็นไหมคะ
2: อร่อยครับ
1: กรุบกรอบหิวน้ำอ่ะ
2: เดี๋ยวไปซื้อน้ำก่อน
1: ไปซื้อน้ำก่อนเถอะ
2: ไปไป
1: เอาน้ำแตงโมปั่น3แก้วค่ะแล้วมีคูปองนะคะ50บาททั้งหมดเป็น90บาทแล้วก็เพิ่มอีก40บาทนะคะเราจะตายนี่ค่ะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณค
1: ่
4: ะ
1: สำ
5: หรับลูกค้า AIS ที่ยังไม่ได้สมัครใช้ AIS Point แค่ล็อกอินแอป My AIS ครั้งแรกรับฟรี AIS Point 10คะแนนเอาไปแลกคูปองได้10บาททันทีค่ะและนอกจากจะอิ่มฟินอร่อยฟรีที่ตลาดแล้วยังสามารถใช้ AIS Point แลกส่วนลดสินค้าอาหารเครื่องดื่มได้อีกมากมายโดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนูสิทธิพิเศษในแอป My AIS ได้เลย
1: วันนี้ประทับใจมากทั้งวันนะคะได้มีโอกาสนะคะอยู่กับตีแล้วก็ไกด์ด้วยต้องขอขอบคุณ2นักฟุตบอลสุดหล่อ นะคะจากทีมนะคะอุทัยธานี FC มากๆเลย
0: และที่สำคัญที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับกัฟ AS บอลไทยเพื่อคนไทยนะครับที่สนับสนุนฟุตบอลไทยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ถ่ายทอดสดนะคะตลอดทุกแมตช์เลยและลูกค้า AS เตรียมตัวไปอิ่มฟินอร่อยฟรีต่อไปเราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point ที่จะตะเวนนะคะไปมอบความสุขให้กับลูกค้า AS ทั่วประเทศไทยเลยเราจะไปกันตลาดไหนจังหวัดไหนกันต่อต้องรอติดตามกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนค่ะเสียงกลองระทึกมันปลุกจิตปลุกใจพูดจริงๆเลยไกด์โอ้ยตีเอ้ยพี่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วพี่จะเข้าไปกรีดกรีดกรีดให้กำลังใจกันข้างในแล้ว
2: ครับเราแล้วตามเลยกันจ้ะ
1: อะไรอ่ะอะไรอ่ะไปไปนั่งดูตรงนี้กับอยู่ในสนามอันไหนตื่นเต้นมากกว่ากัน
6: ผมว่านั่งดูตื่นเต้นกว่า
1: ทำไมอ่ะ
6: เพราะว่ามันได้เห็นบรรยากาศรอบๆทั้งหมดแต่เวลาอยู่ในสนามอ่ะกับโฟกัสแค่สี่เหลี่ยมในสนามใช่ครับแต่ว่าอย่างเงี้ยตื่นเต้นเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มานั่ง
1: ปกติไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
6: ใช่ครับอ
1: ยู่ในสนามอย่างเดียว
6: ใช
1: ่ได้มากกว่านี้นะขอโทษจริงๆเพราะว่าพี่อ่ะอาจจะดูไม่จบแมตช์เพราะว่าพี่เนี่ยมีนัดที่ต้องไปเดินตลาดตอกโรงยาต่อจะส่งใจเชียร์และถ้ามีโอกาสรอบหน้าจะต้องมาด้วยนะโอเคขอบคุณทั้งสองคนนะคะ

0: นี่แหละ baggy jeans สำหรับทุกคน
1: Uniqlo jeans ทุกวันสบายสบาย
2: แพรพิชภาและจ้าจ๋าแดนดอมสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เคยแบบต้องมาแข่งอะไรกันไหม
4: ถ้าชนะจ๋าจ๋าจะรู้สึกไง
3: ยอมแพ้ไหม
5: เจ้ฮ
4: ะ
5: เรื่องเกมมันเป็นเรื่องที่แพ้ไม่ได้อะ
2: ปัตตานีท่านนี้รอบเอวเท่าไหร่ครับ
5: 75
2: นิ้ว
4: เอวคนละไม่รู้ไซส์อ่ะ
6: โดนเซนแล้วก็เต้นให้ยับในพงในภาพ
7: จะแต่งงานอีกแล้วเหรอ
8: แล้วนู่นลูกผมนู่นหรอ
9: ไม่ถูกกันนี่พี่หม่ำกับน้องเนี่ย
10: ไม่คุย4ปีครับ
11: บ้านเนี้ยไม่เคยเปิด
12: ใช่ใคร
11: ไม่ใครพี่หม่ำคือคนที่รักครอบครัวที่สุด
13: เรื่องพวกนี้ไม่ได้เลย
14: สารสนีทำไมคุณถึงเกิดรังเกียจผมขึ้นมาทำไมคุณเห็นความรักของผมเป็นเรื่องตลก
15: สารสนี
16: น้อยถ้าเรียนรู้นะว่านายทำอะไรกับฉันเขาไม่ไปได้ไว้แน่ไป
17: นาลินมันไม่กล้าขัดใจพี่ชายมันหรอก
16: พี
17: ่ใครหน้าไหนทำให้มันเจ็บมันคนนั้น
18: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักพรุ่งนี้ 8:45 น.ตอนแรก
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้สามไม่ยอมแน่ๆต่อไปนี้

0: ากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่เห็นหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด
1: รักได้หรือยังคืนนี้20:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
4: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
6: หรอเหนื่อยเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
7: ร้อนเหนียวเนอะ
8: ลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม maxแป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
9: ฉลอง10ปี Mr. DIY กับ Back to School พี่โจอี้ช่วยมาช้อมกับสินค้าต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 50% และช้อปครบ 1,000 บาทลงทะเบียนตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ชมคอนเสิร์ต 10 Years Beside You ตั้งแต่วันที่20เมษายน2569ถึง31พฤษภาคม2569ที
10: ่Carrier Copper Ion ค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
11: ติดตั้งเลย
12: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อ Air Carrier Copper

0: ายเป็นจริง
1: เจ้าเดียว
0: เจ้าเดียว
1: เพราะว่าเจ้าอื่นเขาไม่ทำใช่ไหมมันยากใช่ป่ะ
0: มันยากค่ะกว่าจะแกะปลาได้อะไรเงี้ยที่อื่นเขาจะจับจีบแต่เราไม่ได้จับจีบเราคว่ำหน้าลงเพื่อจะปั๊มรูปปลาค่ะก็จะทำง่ายไม่ยากเราไม่ได้โชว์จีบแล้วก็บิดให้เรียบร้อยแล้วก็
1: เราก็ปิดให้มันให้มันปิดอ่ะ
0: ปิดให้สนิทแค่นั้นเองค่ะแล้วก็กิ้งให้มันได้รูปสวย
1: เฮ้ยฉันทำเก่งอ่ะเห็นว่าฉันทำได้ละได้แล้วเธออย่างนี้มาวันหนึ่งกี่หมื่นกี่พันลูก
0: ที่แบบเหนื่อยเลยวันละ200ลูกก็เหนื่อยแล้วค่ะ2คน
1: ปั้นเองโฮมเมดเองก็คือขายได้วันละ200ลูกถือว่าเยอะแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่โฮมเมดของแท้เลยนะคุณส่งไหมหรือว่ามากินต้องมากินที่นี
0: ่ส่งถ้าตอนนี้ได้แค่กรุงเทพปริมณฑลที่เป็น EMS ค่ะทั้งคืนได้1คืน
1: แค่1คืนเท่านั้น
0: เราจะแช่แข็ง
1: นะส่ง
0: ไปเลย
1: แล้วคุณก็ค่อยไปอุ่นนึ่งเอาเอง
0: แต่ตอนนี้ใช่ได้เฉพาะ EMS
2: ต้องบอกว่าปลาแรดเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำสะแกกรังมาช้านานแต่ทำท่าว่าจะสูญพันธุ์คุณปู่สมโภชซึ่งเป็นคุณปู่ของน้องกวางจึงเป็นคนคิดเพาะพันธุ์ปลาแรดขึ้นมาเป็นคนแรกของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วเพื่อให้ปลาแรดยังคงอยู่กับลุ่มน้ำสะแกกรังสืบไปค่ะและด้วยความที่อุทัยธานีเป็นเมืองติดแม่น้ำปลาก็เลยจะชุกหน่อยๆที่ร้านของกวางนอกจากซาลาเปาขนมจีบก็จะมีการแปรรูปปลาอื่นๆตามฤดูกาลขายอีกด้วย
1: ปลาเนื้ออ่อนปลาแรดแดดเดียวมีปลาส้มปลาส้มนี่คือปลาอะไรจ๊ะ
0: ปลาตะเพียน
1: มีปลาตะเพียน
0: ต้มเค็ม
1: ต้มเค็มแบบนี้
2: จากซาลาเปาปลาแรดเจ๊บุโกะเดินต่อเข้ามาด้านในถนนคนเดินอีกนิดนึงก็จะเจอร้านข้าวเกรียบปากหม้อโบราณของป้าวัชรีป้าแกก็จะยืนทำสดๆหน้าร้านให้ลูกค้าตามใจใครอยากกินไส้ไหนสั่งโลด
1: เจอเลยฉันทำเป็นจ้ะนี่อุ๊ยตายละอุ๊ยตายละดิฉันเคยเป็นแม่ค้าเขาเก็บปากหม้อกับสาคูไส้หมูมาก่อนเชื่อเลย
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่เนี่ยหนูเป็นลูกแม่ค้านั่นแหละนี่ไส้เผือกหมอคนสายเผือกอย่างบุโก
3: ถ้าเป็นไส้ผักจะมีทั้งหมด5ไส้จะมีหน่อไม้กุ้ยช่ายแครอทฟักทองแล้วก็เผือก
1: เวลากินก็คือคุกอย่างนี้เหรอจ๊ะ
3: ตักเลยค่ะตักเลยค่ะถ้าคุกแล้วมันจะไม่สวย
1: เดี๋ยวลองกินไส้เผือกก่อนนะจ๊ะน้ำอันเนี้ย
3: ค่ะ
1: มันมีเอกลักษณ์คือมันเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆ
3: ถูกค่ะ
1: แล้วก็กินตัดคู่กับพริกแล้วก็คือมีกระเทียมเจียว
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อันนี้คือรสชาติดั้งเดิมไหมคะอย่างเงี้ย
3: น้ำจิ้มมันยังดั้งเดิมเลยตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าเลยค่ะ
1: และอันนี้นะจ๊ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ออริจินอลเลยค่ะ
1: อันนี้คือไส้ดั้งเดิมเลย
3: ใช่ทานกับผัก
1: เนื้อร้องอร่อยเนาะ
3: ผักกรอบๆเลยค่ะ
2: ความอร่อยของข้าวเกรียบปากหม้อร้านป้าวัชรีที่ใครจะกินแบบดั้งเดิมก็ดีที่ไส้อยู่แล้วแต่แนะนำอยากให้คุณผู้ชมได้ลองกินแบบมีน้ำราดคือที่สุดน้ำราดแบบนี้ป้าวัชรีบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นค่ะเป็นสูตรก้นครัวที่ทำกินกันในบ้านตั้งแต่รุ่นกงรุ่นเตี่ยแล้วแกก็เลยเอามาทำขายหน้าบ้านตัวเองแบบนี้แหละซึ่งภายในร้านก็จะมีของเก่าเก็บจากในบ้านเอามาโชว์ให้ลูกค้าได้ดูได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของคนจีนสมัยที่อพยพไปอยู่อุทัยธานีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มโน่นแหละค่ะ
3: ตั้งแต่ก่อนที่ปู่ย่าตายายเราเข้ามาอยู่ก็จะมีชุมชนชาวจีนซึ่งเขาอพยพมาอยู่จังหวัดอุทัยมาตั้งถิ่นฐานบางคนก็ไปทำมาหากินทางแพหรือว่าทางเรือทางแม่น้ำสะแกกังค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เหมือนมาจีนเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะเสื้อผืนหมอนใบไม้ไผ่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรือลำนั้นซึ่งยังหลงเหลืออยู
1: ่พี่ยังพี่เก็บเอาไว้อะ
3: เก็บค่ะไปเพราะว่าเป็นของบรรพบุรุษเลยค่ะของค
1: ุณ
3: ย
1: าย
3: ชวดเป็นร้อยแล้วค่ะร้อยกว่าค่ะดูแลไว้เพื่อให้รุ่นหลังได้เห็นนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะไม่ได้เห็นแล้ว
1: อร่อยนะซื้อไหมจ๊ะ
3: ซื้อไหมจ๊ะ
2: ร้านป้าวัชรีจะเปิดขายทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าเพราะโซนนี้ปกติก็เป็นโซนตลาดอยู่แล้วกลางวันก็มีร้านเปิดขายตามปกติแต่วันเสาร์ช่วงเย็นทางตลาดเขาร่วมมือกันจัดเป็นถนนคนเดินก็จะมีร้านรวงมาตั้งของขายเต็มถนนให้คนได้มาเดินช็อปเดินชิลนั่นเองแหละค่ะ
4: เจอกันดีต้อนรับนะครับน้องกุ๊กโกะ
5: เกี้ยของคนจีนครับเวลาจะแต่งงานมันเป็นหนึ่งในสินสอดที่จะต้องเอาไปด้วย
1: ต้องมีเป็นสินสอดให้ผู้หญิง
5: พิมพ์ขนมเนี่ยอันนี้ก็อายุเป็นร้อยปีเหมือนกันทำขนมโก๋หนึ่งในส่วนประกอบของการแต่งงาน
2: ตรอกตรงยา
1: ปกติฝีเขานอนสูบกันเหรอ
6: การนอนจะทำให้สบายแล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นถ้าคนจะใช้ห้องครัวได้จะสั่งอาหารได้ต้องมีเงินแบบมียศมีฐานะเป็นคนแบบชนชั้นสูงนิดนึง

0: จะดี
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
5: เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมาม
6: าดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: กลัวความรักไปแล้วค่ะ
9: คนมาจีบไหม
8: ตั้งแต่เดบิวต์มาเนี่ยโดนชูสเยอะสุด
10: ไปแล้วปังผลลุกเลยเมื่อกี
11: ้ราศีใดไม่ต้องพึ่งโชคก็ดังได้
12: เตรียมกินเตรียมช้อปกันแบบจัดเต็มนะคะ
13: ทั้งข้าวแกงบุฟเฟ่ขนมไข่ในตำรับและไอศกรีมทอดเจ้าดังจ้ะ
12: และเดี๋ยวจะพามาช้อปปิดท้ายกับของดีเมืองพิจิตรบอกเลยทุกอย่างน่าเหมาค่ะ
13: อร่อยมากบอกเลย
14: ผู้หญิงยกกำลังแสวจันนี้8:25 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ติดธุระอะไร

0: อกมานะวันไหน
1: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นเริ่ม14พฤษภาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ผมไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นใครแค่กำลังมาเอาชีวิตตัวเองกลับคืน
4: ฉันอาจจะเป็นคนที่เลวที่สุดที่คุณเคยเจอ
3: เ
4: ฮ้ยขยับอย่างนี้ฉันเอาจริงแน
3: ่กลัวผมทำไม
4: มันมีเส้นบางๆระหว่างกลัวกับเกลียด
5: ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มีเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
4: ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิม
3: ลิน
4: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
1: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.เริ่ม15พฤษภาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
7: อร่อยไปอีก
8: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
9: เพิ่มกาแฟเติมนม
6: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม่

0: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ

0: ในพื้นที่ที่บ้านมีของเก่าทรงคุณค่าก็จะเอามาฝากให้พี่นกเขาแสดงโชว์ไว้ที่นี่ด้วยจากความร่วมมือของคนในชุมชนจนสามารถทำถนนคนเดินตรอกโรงยาขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนก็ภูมิใจเมื่อที่นี่ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: เราได้คัดเลือกครับจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น1ใน10ของตลาด10ตลาดบก6ตลาดน้ำนะครับเราก็ได้รับรางวัลเพราะว่าเราทำโดยชุมชนแล้วก็เรามีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์และมีวัฒนธรรมของตัวเองนะครับถนนคนเดินของเราเนี่ยแม่ค้าที่จะมาจำหน่ายต้องเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น
2: เท่านั้นเลย
1: ตามบัตรประชาชนคือเราต้องการยกระดับคนอุทัยธานีให้มีรายได้ดีขึ้นนอกจากอาหารการกินและสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักก็เพิ่มขึ้น
2: เ
1: พราะคนก็จะไปนอนพักเพิ่ม
2: กระจายรายได้สู่ชุมชน
0: และหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเปลี่ยนการปกครองปี2475ถนนแห่งนี้เคยเป็นแหล่งสูบฝิ่นเสรีที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายทำให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเรียกที่นี่ว่าตรอกโรงยา
2: ปกติฝิ่นเขานอนสูบกันเหรอ
3: คนส่วนใหญ่เนี่ยที่มาใช้บริการในการสูบฝิ่นค่ะจะเป็นคนที่ใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะแบบพวกแบกหามจับกังค่ะการนอนจะทำให้สบายแล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ
2: ้
3: น
2: แล้วฝิ่นเนี่ยมันหมดถูกยกเลิกตั้งแต่ตอนไหนหนู
3: ในปี2501ค่ะจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์เนี่ยก็คือเขาเนี่ยเข้ายึดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็เห็นว่าแบบคนอะค่ะเข้าไปใช้ฝิ่นเยอะมากบางคนก็คือไม่ออกไปทำงานทำการเลยบางค
2: น
3: ใช่ใช้ยาจนเกินขนาดค่ะเขาก็เลยยกเลิกในปี2501จากนั้นก็ค่อยๆทำลายล้างลงฝิ่นจนเสร็จสิ้นในปี2502นั่นเองค่ะ
2: ข้างในนี้ก็เป็นห้องครัวเนาะ
3: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะใช้ห้องครัวได้ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนิดนึงคนที่มาสูบส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพวกที่ไม่ได้มีเงินขนาดน
2: ั้
3: น
2: เป็นกุลีอะพูดง่ายๆเป็นพวกกุลีพวกจับกังอะไรพวกกันแบบนี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าคนจะใช้ห้องครัวได้จะสั่งอาหารได้ต้องมีเงินแบบมียศมีฐานะเป็นคนแบบชนชั้นสูงนิดนึง
0: จริงๆแล้วโรงยาฝิ่นของจริงจะอยู่อีกซอยถัดไปค่ะแต่ถูกปิดตายไปแล้วทางคณะทำงานของชุมชนตรอกโรงยาก็เลยจำลองโรงยาฝิ่นไว้ให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้โดยดัดแปลงบ้านเช่าที่สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2มาทำเป็นโรงยาฝิ่นนั่นเอง
2: วันนี้นะคะบุโกต้องขอขอบคุณนะคะมอคุเทศน้องของพี่บุโกมากๆเลยนะคะน้องน้ำเมยนะคะถ้าอยากเจอน้องน้ำเมยก็มาได้เลยทุกวันเสาร์เนาะ
3: ใช่
2: มาให้พาเที่ยวมาพาเรียนรู้ให้ความรู้นะคะแน่นอนคุณผู้ชมขารายการตลาดสดข้ามสื่อของเรานี้สนุกสุดแซ่บมากๆเลยที่จังหวัดอุทัยธานีสัปดาห์หน้าบุ๊กโกะกับรายการตลาดสดข้ามสื่อจะพาไปไหนต้องรอติดตามนะคะที่ช่อง3กฎหมายเลข33นะคะสำหรับสัปดาห์นี้บุ๊กโกะกับน้องน้ำเมยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ระเบิด K75 ดัดแปลงระเบิด M4 มีปืน M4 มีกระสุนปืนเล็กขนาด 5.56 มม.แบบธรรมดา M193 ที่ระบุเครื่องหมายล็อต RTA ผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนของกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อใช้ในราชการทหารทั้งหมดนี้คือตรวจเจอภายในบ้านเป็นอาวุธสงครามนะคะจากการตรวจสอบมือถือค่ะในมือถือก็เจออีกเป็นคลิปภาพการซ้อมยิงปืนและการปาระเบิดให้กับทหารกัมพูชาด้วยนะคะ
1: ค่ะอันนี้ไม่ปกติแน่นอนนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่โดยรอบ100เมตรบริเวณบ้านเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีอาวุธสงครามขนาดนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยแน่นอนถือว่ามีลักษณะเป็นอู่สงครามเลยแล้วก็ประสาน EOD ให้เก็บกู้ระเบิดที่พบภายในบ้านด้วยค่ะส่วนนายหมิงเฉินซันคนนี้เนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าเขาอ่ะมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาค่ะแต่ว่าย้ายมาอยู่เมืองไทยหลังจากเกิดข้อพิพาทชายแดนส่วนอาวุธสงครามที่พบในบ้านอ้างว่าซื้อมาจากในกลุ่มไลน์แล้วก็ไปรับสินค้าที่จังหวัดระยองนะคะขณะเดียวกันตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวชายชาวจีนคนนี้ไปสอบปากคำค่ะและล่าสุดก็คือฝากขังแล้วที่ศาลจังหวัดพัทยานะคะส่วนรายละเอียดความคืบหน้าเรื่องของคดียังมีอีกหลายมุมแล้วก็หลายข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้ต้องหาและพฤติการของชายชาวจีนคนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเขาอ้างด้วยบอกว่าที่เขามีอาวุธทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะว่าตั้งใจว่าจะฆ่าตัวตาย
1: ค่ะ
0: เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าอนุภาพในการทำลายล้างของอาวุธสงครามที่ผู้ชมเห็นนะคะคือมันร้ายแรง
2: ครับ
0: นะคะทีนี้ไปดูประวัติเปิดประวัติของผู้ชายจีนคนนี้นะคะก็พบว่ามีบัตรประชาชนไทยมีการถือพาสปอร์ต2สัญชาติด้วยนะคะโดยประวัติของนายหมิงเฉินค่ะพบว่าเขาคนนี้นี่ค่ะมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
2: ครับก็คือต่างด้าวเข้าเมืองเนาะคนต่างด้าวเข้าเมือง
0: ใช่ค่ะเข้ามาเช่าบ้านในซอยห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุ
2: ร
0: ีตามข้อมูลก็คือเช่าเดือนละ 38,000 บาทเช่ามาแล้วประมาณ2ปีนะคะส่วนการเดินทางเข้าออกประเทศไทยพบว่าเข้ามาในไทยครั้งแรกเมื่อปี63ค่ะโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวจากนั้นก็เดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้งนะคะล่าสุดก็คือเข้าประเทศไทยเมื่อ27มกราคมที่ผ่านมาปี69โดยใช้วีซ่าที่มีอายุอยู่ในประเทศไทยได้ถึง5ปี
2: ครับ
0: นอกจากนี้ก็ยังพบว่านายหมิงเฉินเนี่ยมีพาสปอร์ตทั้งประเทศจีนแล้วก็ประเทศกัมพูชารวมถึงบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทยที่ผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ยังมีชื่อผู้พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน อยู่ที่ซอยหะไทราสามสิ
2: บ
0: เจ็ดเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีเลขประจำตัวประชาชนโดยย้ายบ้านเลขที่มาจากหมู่ที่9ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ14พฤศจิกายนปี66นะคะนี่มีข้อมูลเอกสารครบเลยนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งเรื่องของทะเบียนเนี่ยล่าสุดนะคะทางกรมการปกครองไปตรวจสอบแล้วนะคะว่าชื่อในทะเบียนเนี่ยถูกต้องตามนี้จริงหรือไม่นะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณผู้ชมคุณณฤชาโคสาศิวิไลนะคะก็ได้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
2: ครับ
1: ในการดูเรื่องของทะเบียนราษฎรของคนที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับหมิงเฉินซันเนี่ยที่มีบัตรประจำตัวสีชมพูเป็นบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่เขตคลองสามวากรุงเทพนะคะแล้วก็ที่ตรวจสอบพบเบื้องต้นก็คือย้ายมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: ส่วนอีกคนชื่อนายเฉิงเจ้าหวูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่เนี่ยอยู่เขตบางแคกรุงเทพมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อที่เขตบางแคค่ะ
2: คือถ้าเกิดพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรนะครับก็จะให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยนะครับพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนเพราะว่าที่มาที่ไปมันดูผิดปกติไปหมดเลยได้เหล่านี้มาได้ยังไงใช่ไหมครับ
0: แล้วเอามาทำอะไร
1: มาดูอีกเรื่องนึงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยโลกกำลังจับตาดูอยู่เรื่องของไวรัสฮันตานะคะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวเรือสำราญเนี่ยจะไปขึ้นท่าที่เกาะนะคะซึ่งสเปนเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในการรับผู้โดยสารกับลูกเรือมีทั้งหมดประมาณ140คนนะคะคุณผู้ชมบนเรือสำราญ MV Hondius ที่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือยืนยันแล้วนะคะว่าเรือกำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะเตเนริเฟหรือเกาะคานารีนะคะอยู่ในแคว้นปกครองตนเองของสเปนในมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะโ

0: ก็มีการเตรียมความพร้อมโดยผู้อำนวยการท่าเรือเตเนริเฟ่นะคะผอ.เปโดรซัวเรสค่ะบอกว่าเรือฮอนดิอุสจะมาถึงเกาะเตเนริเฟ่วันพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงวันตรงกับบ้านเราก็คือช่วงเย็นประมาณ 17:00 นนะคะแล้วเรือเนี่ยจะไม่เทียบท่าแต่จะทอดสมออยู่ใกล้ๆแผนก็คือผู้โดยสารบนเรือจะถูกนำขึ้นฝั่งด้วยเรือเล็กค่ะแล้วก็ทางการสเปนเนี่ยบอกว่านี่เป็นคำขอจากหน่วยงานท้องถิ่นของเกาะซึ่งย้ำว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่าการเทียบท่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนบนเกาะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประชาชนบนเกาะเขากังวลแล้วก็ออกมาประท้วงกัน
1: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับก็บอกว่าภัยคุกคามเนี่ยเกิดขึ้นในวงกว้างต่อสาธารณชนจากการระบาดของไวรัสยังคงอยู่ในระดับต่ำครับกระบวนการอพยพทั้งหมดจะใช้เวลา 24-48 ชั่วโมงท่าเรือก็จะถูกแบ่งออกเป็น3พื้นที่นะครับก็ได้แก่พื้นที่รับรองพื้นที่ทำความสะอาดซึ่งก็จะรวบรวมผู้โดยสารและพื้นที่เพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่รักษาระยะห่างอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพนักงานท่าเรือบนเกาะเตเนริเฟ่ก็ออกมาถือป้ายประท้วงนะครับกับการมาถึงของเรือสำราญที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสฮันตาซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะของพวกเขาด้วยนะครับคือทางผู้ประท้วงเนี่ยบอกว่าพวกเขาไม่ใช่พลเมืองชั้น2สิ่งที่พวกเขากังวลมากที่สุดก็คือเรือสำราญที่มีเชื้อไวรัสจะทำให้เกิดการแพร่กระจายหรือไม่และหากเกาะนี้ถูกปิดกั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องอยู่ในพื้นที่กักกันด้วยเหมือนกัน
2: หนึ่งในพนักงานท่าเรือเนี่ยบอกนะคะว่าตอนนี้พวกเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะเราไม่รู้ว่าไวรัสแพร่กระจายอย่างไรดังนั้นเราจึงไม่สามารถมีมาตรการป้องกันที่จำเป็นได้เราไม่รู้ว่าเราควรใช้หน้ากาก FFP2 หรือว่าหน้ากากแบบธรรมดาเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่ได้รับแจ้งอะไรเลยว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยค่ะหลายคนก็วิตกกังวลทั้งคนที่อยู่ในเรือที่ตอนนี้ก็ยังอาจจะยังไม่มีอาการใดๆแต่ก็กังวลเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงมากนะคะ
3: ค่ะ
2: โดยเรือฮอนดิอุสค่ะมีผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด147คนนะคะและพบการระบาดครั้งแรกเมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่อีก34คนได้ออกจากเรือไปแล้วซึ่งประเทศต่างๆที่พลเรือนของตนใช้บริการเรือสำราญลำนี้ก็พยายามเร่งติดตามกักตัวเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีใครที่มีอาการติดเชื้ออะไรยังไงหรือไม่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางองค์การอนามัยโลกก็แถลงค่ะว่าจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือพบผู้ป่วยรวมแล้ว8รายนะคะจาก8รายที่ป่วยมีเสียชีวิตแล้ว3รายโดยผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อแน่ๆคือ6รายและผู้ป่วยที่คาดว่าติดเชื้อมี2รายรวมเป็น8นะคะโดย6รายที่มีรายงานว่าติดเชื้อแน่นอนค่ะได้รับการยืนยันผ่านการตรวจด้วยวิธี PCR นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็คือผู้ป่วย4รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในแอฟริกาใต้ในเนเธอร์แลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนผู้ป่วยต้องสงสัยที่ถูกส่งไปที่เยอรมนีผลตรวจเนี่ยเป็นลบนะคะก็คือไม่ติดเชื้อขณะที่สหรัฐศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐย้ำค่ะบอกว่าสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญนะคะซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC บอกว่ามีแผนจะอพยพผู้โดยสารบนเรือที่เป็นชาวอเมริกันซึ่งเที่ยวบินที่จะรับชาวอเมริกันของรัฐบาลสหรัฐก็จะถูกนำไปยังเมืองโอมาฮารัฐเนบราสกาค่ะและตามข้อมูลจากบริษัทเดินเรือ Oceanwide Expeditions มีพลเมืองสหรัฐ17คนอยู่บนเรือลำนี้ส่วนทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐค่ะให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือบอกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากพวกเขารู้จักไวรัสนี้ดีมันมีมานานแล้วและไม่แพร่กระจายง่ายเหมือนกับโควิดแต่ว่าจะรอดูและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดนะคะก็ยืนยันว่าสหรัฐมีผู้เชี่ยวชาญที่ดีมากๆที่กำลังศึกษาแล้วก็จับตาดูเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับแน่นอนแหละพอเราผ่านประสบการณ์โควิด -19 มาเนี่ยพอมีไวรัสตัวใหม่หลายคนก็จะกังวลมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
2: ่เขาบอกว่าอาการจะเหมือนไข้หวัดใหญ
1: ่ก็ต้องตรวจ PCR แหละว่าเป็นส่วนไหนกันแน่นะครับคุณผู้ชมครับมีหนึ่งในปัญหามลพิษที่ถูกพูดคุยแล้วก็เคยเป็นกระแสข่าวเป็นช่วงๆนะฮ
2: ะ
1: ต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็คือกรณีที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักที่แม่น้ำสารวินถือเป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่เพียงแค่กระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมแต่ตอนนี้เริ่มกระทบกับวิถีชีวิตแล้วเหมือนกันทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะสังคมแล้วก็เกษตรกรรมใกล้ตอนนี้คือปัญหาสุขภาพ
2: ค่ะ
1: มีผลเหมือนกันเนี่ยแม่น้ำสารวิน

0: ตอนนี้ฮะคือล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนประชาชนว่าขอให้หลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำโดยเฉพาะหอยครับหลังจากตรวจพบสารหนูตกค้างเกินมาตรฐานคือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นภาพแชร์มาปลามีความผิดปกติบ้าง มีตุ่มแปลกๆเกิดขึ้นบ้างทางคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินชั่วคราวเนื่องจากผลวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบการปนเปื้อนของสารหนูและตะกั่วในสัตว์น้ำสูงเกินเกณฑ์ครับโดยเฉพาะในหอยที่อาศัยตามพื้นท้องน้ำมีการสะสมสารดังกล่าวมากแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับ
1: ค่ะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยสอดคล้องกันกับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะที่มีการสรุปผลการตรวจวัดตะกอนดินล่าสุดก็คือช่วง24-27มีนาคมที่ผ่านมาจากตัวอย่างดินตะกอนลำน้ำสารวินในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงถึงอำเภอศพเมยผลการตรวจพบนะคะว่ามีสารหนูเกินค่ามาตรฐานในทุกจุดตรวจวัดโดยบางจุดเนี่ยสูงถึง82มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานถึงเกือบ3เท่านะคะในขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรี

0: ชั่วโมงรายงานผลแบบเรียลไทม์ให้ประชาชนติดตามได้ทันทีนอกจากนี้ยังเร่งประสานงานผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งผ่านกลไกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือว่า MRC และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเจรจากับเมียนมาโดยจะเร่งปรับค่ามาตรฐานการปนเปื้อนให้ตรงกันเพื่อให้การควบคุมต้นตอมลพิษมีไปอย่างประสิทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ทางกรมควบคุมมลพิษและรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจทางเราทำงานแยกส่วนกันทำทางต่างประเทศซึ่งมีผลกับทางเมียนมารัฐฉานทางท่านทิพดีก็ได้คุยกับทางองค์กรที่ดิวระหว่างกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็สทช.ที่เกี่ยวกับน้ำใช่ไหมฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะพึ่งเขาเดียวอ่ะมันเป็นความหวังที่เราต้องยืมจมูกเขาหายใจเราต้องช่วยตนเองด้วยท่านทิพดีก็เลยเสนอว่าจะต้องทำศาสตร์สถานีดักความวัดตรวจวัด24ชั่วโมงเพื่อได้แจ้งผลเรียลไทม์ให้กับประชาชนและอีกอย่างนึงครับผมฝากท่านทิพดีเข้าไปแล้วให้ไปคุยระหว่าง

0: ้นเรื่องแหล่งน้ำนะคะก็สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดเตรียมแหล่งน้ำสะอาดสำรองไว้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนเรื่องของการเตือนงดบริโภคสัตว์น้ำค่ะขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมประมงที่มีความชำนาญโดยตรงส่วนทางกรมควบคุมมลพิษก็จะเฝ้าระวังการปนเปื้อนในน้ำในดินค่ะถ้าพบความเสี่ยงก็จะรีบแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้แหล่งน้ำด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็กระทบกับคนในพื้นที่ต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็สัตว์น้ำด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายหน่วยงานค่ะมีทั้งนักวิชาการแล้วก็องค์กรภาคเอกชนค่ะตรวจสอบสารปนเปื้อนในแม่น้ำสองสายหลักของภาคเหนือมีแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสารวินพบสารโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐานหลายเท่านะคะซึ่งสถานการณ์ปนเปื้อนสารพิษที่มีความรุนแรงนี้ก็กระทบกับสัตว์น้ำหน้าดินเป็นอย่างแรกแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังต่อเพราะว่านอกจากในน้ำแล้วเนี่ยก็จะกระทบไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อเสนอมาจากนักวิชาการแล้วก็ชาวบ้านภาคประชาสังคมด้วยนะคะเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมเหมืองในพื้นที่ตอนบนต้นน้ำซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากก็ต้องประสานกับทางเมียนมาด้วยค่ะ
1: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นมายาวนานแต่ว่ามันเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยไงใช่ไหมฮะการแก้ปัญหาก็ไม่รู้จะไปในทิศทางไหนด้วยเหมือนกันนะครับพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ

0: ใหม่วิตอะเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตอะเดย
2: ์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สั้นไม่จบ
3: สามารถตัดกางเกงยีนภายใน3ชั่วโมง
4: ราคาคุยหรือเปล่าทำได้จริงไหมวาวแฟคเตอร์พี่365วันทุกวัน
3: The Energy เสาร์นี้ 5:25 นาที
1: ความสัมพันธ์เริ่มจากที่เราหลักกันแต่งงานกันเลยคือเราต้องสร้างแบ็คกราวด์เยอะมากต้องทำแบ็คกราวด์อะให้แข็งแรงมากมากมากกว่าเรื่องอื่นๆเหมือนเราเรียนรู้ทั้งตัวละครเราตัวละครเขาแล้วตัวเขาความรักมันเป็นสิ่งที่มันสากลอยู่แล้วทุกคนรับรู้ทุกคนมีความรักทุกคนเข้าใจความรู้สึกของความรักไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร
5: เธอคือโลกทั้งใบค่ะเธอคือลมหายใจค่ะ
6: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
7: ไม่รู้เรื่อง
8: ที่ก่อนเนี่ยส่วนมากอ่ะการขาดแคลนคือน้ำน้ำเป็นปัจจัยหลัก
9: ถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยถึงเรามีตังค์เราก็ซื้ออะไรไม่ได้
10: ขุมทรัพย์ใต้บ้านวิถีเกาะสีชัง
11: น้ำสำหรับที่นี่ยากมากเลยเน
8: า
11: ะ
8: ยากมากครับบ้านไหนมีบ่อเป็นต่อ
9: หัวใจชาวบ้านเลยนะครับบ่อน้ำอันนี้แหละครับ
10: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
12: โอกาสประเทศไทยทวงบัลลังก์แชมป์เมืองน่าเที่ยว1ใน10ของโลกมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรา นาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
13: ฉันได้ยินเต็ม2หูเลยไอ้มือปืนอ่ะมันพูดว่าพ่อมินนี่มีปัญหากับใครก็คนนั้นแหละ
14: ฉันรู้นะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนพิเศษของปอแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนะคะ
15: ขอโทษนะมินนี่

0: 42นาทีที่เกิดเหตุถนนสุดตัวที่ถนนจรัญสนิทวงศ์หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชก่อนที่จะถึงแยกไฟฉายเขตบางกอกน้อยลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะคือถนนมันยุบแล้วก็ซุดตัวลงไปเห็นเป็นโพรงเป็นช่องใหญ่บนถนนที่ซุดลงไปแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบอยู่นะคะแต่ก็มีรายงานว่าขณะเกิดเหตุช่วงนั้นก็มีรถสัญจรไปมามีรถมอเตอร์ไซค์1คันค่ะคนขับขี่ขับผ่านไปได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังแนะเส้นทางเลี่ยงตรงนี้ไปก่อน
2: ครับ
0: อันนี้คือเส้นจรัญสนิทวงศ
1: ์ก็คือมุ่งหน้าไปทางแยกท่าพระนะคะแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายก็คือไปทางสิริราช
2: อยู่ตรงแถวอุโมงค์พอดีใช่ไหมฮะแถวตรงอุโมงค์พอดี
1: ตรงสถานีวันธรรมดารถก็ติดเหมือนกันเส้นนี้นะคะแต่วันนี้วันเสาร์ก
2: ็
1: ถ้าใครไปแถวนั้นลองวางแผนการเดินทางกันดีๆจุดนี้มีปัญหาอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์เรื่องของสงครามสหรัฐและอิหร่านกันหน่อยค่ะล่าสุดทางสหรัฐนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐได้เผยภาพยิงเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าของทางอิหร่าน2ลำส่วนกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านค่ะตอนนี้ประณามทางสหรัฐอย่างรุนแรงเรื่องการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านแล้วก็การโจมตีอีกหลายจุดตามแนวชายฝั่งช่องแคบฮอร์มุซนะคะไปดูทางอิหร่านก่อนนะคะคุณผู้ชมในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านย้ำว่ากองกำลังอิหร่านมุ่งมั่นที่จะปกป้องบูรณภาพดินแดนเอกราชและอธิปไตยของประเทศจากการรุกรานใดๆและกระทรวงยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเลขาธิการสหประชาชาติรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งแถลงการของนายเซเยด

0: ซึ่งการเจอกันครั้งนี้เนี่ยถือว่าฝ่ายไทยได้ตอบรับกลไกของอาเซียนที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์เพียงแต่มีเงื่อนไขหรือว่าข้อเสนอเพื่อกดดันกัมพูชาที่น้อยไปจึงทำให้ถูกมองว่าเราอ่อนข้อทางที่การตอบรับในกลไกต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องยืนยันจุดยืนของเราให้ชัดเจน
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ปณิธานมองว่าประเด็นสำคัญที่รัฐบาลควรปรับปรุงแก้ไขก็คือท่าทีในการแถลงข่าวหลังการหารือที่ไทยกัมพูชาพูดออกมาค่อนข้างแตกต่างกันฝ่ายกัมพูชาถูกมองว่าดำเนินการเชิงรุกที่มีการเรียกร้องเรื่องดินแดนและการดำเนินการตามกรอบของ JBC ในขณะที่ฝ่ายไทยแถลงออกมาเป็นเพียงหลักการทั่วไปถูกมองว่าเป็นการตั้งรับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดูประนีประนอมนะคะ
2: And Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace. This requires sincerity, good faith, and determination. These measures would be key to restoring trust and gradually rebuilding.Our bilateral relations. Thailand and Cambodia must move forward together, step by step, in the same direction.
3: Cambodia reiterates that border cannot be changed nor determined by force or through fait accompli. Cambodia calls for the full and immediate implementation of joint statement of 27 December in its entirety.In particular, point three, which calls for prompt resumption of JBC survey and demarcation work by JBC in accordance with existing agreement with

0: ไปเพื่อจะได้ไม่เอาประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
1: การแถลงข่าวของกัมพูชากับของไทยเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่ากัมพูชาดำเนินการเชิงรุกเขาเรียกร้อง

0: ยังไงห่วงเวลาเป็นแบบไหนและควรปรับเปลี่ยนวิธีการทางการทูตให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นนะคะทีนี้มาดูในมุมของท่านนายกค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณอนุทินโพสต์ระบายไว้ยาวเหยียดเลยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายกอนุทินบอกว่าโดยปกติตนเป็นคนที่ทำงานใดๆแล้วไม่ประสงค์ที่จะต้องออกมาประคมข่าวหรือสร้างความสำคัญให้กับตัวเองเพราะว่าหน้าที่ในการเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือต้องทำทุกอย่างทุกเรื่องทำยังไงก็ได้ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยและพี่น้องประชาชนของผมเดินทางมาร่วมประชุมผู้นำของอาเซียนที่ฟิลิปปินส์โดยประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมต้องการให้เกิดบรรยากาศการประชุมที่ดีจึงได้นัดให้ผมได้พบกับนายกกัมพูชาและใช้โอกาสนี้แจ้งนายกกัมพูชาโดยตรงเลยว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจยกเลิก MOU 44เรียบร้อยแล้วและนายกกัมพูชาก็ทราบและบอกว่าผิดหวังต่อการที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเช่นนี้ซึ่งการที่แจ้งให้กัมพูชาได้รับทราบถือเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่ากัมพูชาได้รับทราบการตัดสินใจของฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
1: ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปักปันเขตแดนการเจรจาในระดับคณะกรรมการเขตแดนร่วมแล้วก็คณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่ยังคงดำเนินการต่อไปตามเดิมที่ทำกันอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้พบปะหารือกันหากถึงจุดที่เหมาะสมก็ค่อยยกระดับความสัมพันธ์นะครับสำหรับภารกิจการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับคณะของท่านนายกก็เดินทางกลับไทยแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยคุณมาราตีนาริตาอันดาโมรองอธิบดี

0: แต่ว่าหน้าตาหนูก็ดูสดใสลุกขึ้นนั่งได้แล้วเนาะนี่ป้ากับลุงซื้อผลไม้มาฝากนะกินเยอะๆนะลูกนะจะได้หายวันหายคืนนะ
1: ขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากๆนะคะ
2: นี่ดีขึ้นเนี่ยก็ดีแล้วนะงั้นเดี๋ยวลุงขอตัวไปทำงานก่อนก็แล้วกันวันนี้มีประชุมแต่เช้าเลยนี่ไอ้ปองเอ้ยลูกค้านะเขาโทรมาทวงเห็ดกับพุทราอยู่นะไปส่งเขาด้วยจะไปเลยหรือเปล่าพอจะไปส่ง
3: ครับผมไปก่อนนะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วรีบมาหาบอกไปนะแม่
1: จ้ะแม่ดูสิเอง
3: ผมไปก่อนนะเสีย

0: ก็ค่ะมันก็มากกว่าแผลถลอกของลุงทั่วไป
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็กินเยอะๆนะคะร่างกายคุณจะได้พักฟื้นแล้วก็หายเร็วๆคุณก็รู้ว่าปองเขาเนี่ยงานยุ่งขนาดไหนเขาคงไม่มีเวลามาดูแลคุณคนเดียวหรอกค่ะ
0: รู้ค่ะฉันก็ไม่ได้อยากรบกวนเขานะคะไม่เคยเอ่ยปากด้วยซ้ำแต่เขาก็เต็มใจที่จะมาเฝ้าไข้ฉันค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะห้ามยังไง
1: ฉันรู้นะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนพิเศษของปองแต่ฉันก็เป็นคนพิเศษของเขามาเหมือนกันคุณสองคนผูกพันกันตอนที่ฉันไม่อยู่แต่ว่าตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนะคะและฉันก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าฉันไม่อยากเสียเขาไปค่ะป้อนคนนะคะ

ิริเป็นยังไงบ้างลูกอ้าวทำไมหน้าตาซีดเซียวอย่างนี้ล่ะไหนป้าใจบอกว่าหน้าตาสดชื่น

0: ุดนี้ก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นชุดล่าสุดของทางร้านเลยนะคะชอบไหมเอ่ยเดี๋ยวมีอีกชุดนึงนะคะมาใหม่เหมือนกันค่ะ

สาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพ 11-15 พฤษภาคมนี้ในตั้งติดจอ 5:40 น.ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: อนนี้แกมีทุกอย่างที่จะใช้ทำลายเหมรัตสิริอยู่กับตัวแล้วนี่จะรออะไร
1: หนึ่งในคนที่แซงคิวการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเมื่อ13ปีก่อนคือมนมีนา
2: สร้างเรื่องขนาดนี้ยังกล้ากลับมาเหยียบที่นี่อีกเหรออีกแน่ละคุณ
3: รอก่อนนะหรือถึงคิวพวกมึงแน
4: ่กูพูดทุกอย่างที่กูรู้ละไม่มีเหตุผลอะไรที
5: ่สายรักสายเลือดพฤหัสบดี 19:00 นตอนจบ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกะให้หมดแล้วค่อยจัดการมัน
8: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
9: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรใกล้ขนาดนี
10: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
9: แล้วถ้าเป็นมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
11: ถึงคุณบอกว่าไม่นันก็จะทำให้มันใช
12: ่นันเกลียดมันกับคุณไทกะมันก็อ่อย
13: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
14: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
5: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 นเริ่ม15พฤษภาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: สารสนีทำไมคุณถึงเกิดรังเกียจผมขึ้นมาทำไมคุณเห็นความรักของผมเป็นเรื่องตลก
16: สารสนี
17: น้อยถ้ารินรู้นะว่านายทำอะไรกับฉันทำไมปล่อยนายไว้แน่ปล่อย
18: นายรินมันไม่กล้าขัดใจพี่ชายมันหรอก
17: พี
18: ่ใครหน้าไหนทำให้มันเจ็บมันคนนั้น
5: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักพรุ่งนี้8:45 นตอนแรก
6: ดูทีวีกด33

0: รสนี้ก็ขายดีค่ะ
1: คาราเมลจะทำจากอัลลูโลสนะคะซึ่งเป็นความหวานทดแทนที่สกัดจากข้าวโพด
2: ลิ้นติดดาว around the world
3: รักพี่ยมเนี่ยชีวิตเนี่ยผมไม่เคยได้ของเลยนะมีแต่ให้มีพี่แอฟเป็นคนแรกที่ส่งของมาบ้านผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเหมือนแบบไม่มีคนอย่างนี้อยู่บนโลกหรอก
4: มีแวบขึ้นมาในหัวว่าถ้าสมมติว่าบิดพวงมาลัยนิดนึงเนี่ยก็คือไปกันหมด

0: ุณคะฉันว่าเราหาเวลาเปิดอกคุยกับลูกก่อนที่จะสายเกินไปดีไหมคะฉันเชื่อว่าการแต่งงานเนี่ยมันต้องมีรากฐานพื้นฐานมาจากความรักนะคะเหมือนเราสองคนแต่งงานกันก็เพราะว่าเรารักกันไม่ใช่เหรอคะลูกเองอ่ะก็น่าจะได้รับโอกาสนั้นเหมือนกับเราปัญหาของคุณกับคุณประยุทธ์อ่ะมันก็จบไปนานมากแล้วหนูมินนี่เองอ่ะเธอก็ไม่ได้ร้ายกาจอะไรส่วนคุณมาริกาเธอก็ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจถ้าลูกกับหนูมินนี่แต่งงานกันฉันเชื่อค่ะว่าสองแม่ลูกนี้จะไม่สร้างปัญหาอะไรให้กับเรา
1: ลูกไม้จะหล่นไกลต้นได้ยังไงล่ะคุณมินนี่เพิ่งเรียนจบ

0: นี่ผมต้องไปประชุมข้างนอกอีกนะครับเนี่ย
1: เลทนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกค่ะพอเลือกชุดแต่งงานก็ต้องใช้เวลาแบบนี้เหมือนกัน

0: ี้ได้ยังไงคะ
1: ถ้าป้าไม่ยอมให้พี่อยู่กับมินนี่ที่นี่ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าพี่จะย้ายไปอยู่กับมินนี่ที่อื่นยังไงเราสองคนก็ต้องอยู่ด้วยกัน
0: แต่มินนี
2: ่สวัสดีครับคุณเป็นหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ
1: ก็เมื่อสักครู่นี้ครับ
2: สินี่คุณเป็นหนึ่งเป็นเจ้านายของต้องแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่ของมินนี่ส่วนนี้สิริครับคุณเป็นหนึ่ง
3: สิเป็นเพื่อนสนิทปองค่ะยินดีช่วยจักนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยเรื่องอะไรกันอยู่ล่ะคะดูท่าทางเนี่ยสนุกเชียวไม่เหมือนกับตอนที่สิเนี่ยไปรอปองข้างนอกเลยค่ะมินนี่ดูซึมๆแต่ว่าดูตอนนี้สิคะปองตาแป๋วเชียร์

0: ยังไงสวยเก่งแสนดีอย่างฉันก็ไม่ยอมเป็นนางสาวไปตลอดชีวิตหรอกฉันจะต้องไปทวงสิทธิ์อันชอบธรรมของฉันคืน
1: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
2: แพรพิชภาและจ้าจ๋าแดนดอมสวัสดีครับสวัสดีครับเคยแบบต้องมาแข่งอะไรกันไหม
3: ถ้าชนะจ๋าจ๋าจะรู้สึกไง
2: ยอมแพ้ไหม
3: เจ้ฮะเรื่องเกมมันเป็นเรื่องที่แพ้ไม่ได้อะ
2: ปัตตานีท่านนี้รอบเอวเท่าไหร่ครับ
4: 75 75
2: 75นิ้ว
3: เอวคนไม่รู้ไซส์อ่ะ
5: โดนเซนแล้วก็เต้นให้ยับในพงในพับ
6: แต่ตอนมองพายไม่เหมือนมองเมียพี่ชายนะ
7: คุณถามตัวเองก่อนไหมว่าคุณมองสามีคนอื่นแบบไหน
6: ฉลาดฉลาดอย่างแกก็น่าจะดูออกว่าตัวเองเข้ากับที่บ้านพี่ปั้นไม่ได้แต่ก็ยังฝืนอยู่เป็นฉันเลิกไปตั้งนานแล้ว
8: พี่ได้คิวหมอบีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะไปคุยเรื่องทำเด็กหลอดแก้วกัน
9: เคยท้องหรือว่าเคยแท้งไหมคะ
10: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะ
13: สวยมากเลย
14: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
15: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
16: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดท้องคิงเนี่ยผมจะแฮ็กเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี
17: ่เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่ๆ
10: โทษท
17: าง
10: ที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
18: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
6: เฮ้ย
18: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
6: อ๋อพี่กิจ
18: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
19: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
10: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ฉันไม่อยากให้ตาตั้มต้องมีอนาคตที่มัวหมองเพราะใครและอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีตัวจริงของเขาอยู่แล้ว
9: เรายังรักกันอยู่ใช่ไหมเอ็ม
10: ละครดังข้ามเวลาปัญญาชนก้นครัวพุธ 9:30 น.ตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ติดธุระอะไรนักหนาไปมางานศพคุณนายวันไม่ได
21: ้เตรียมเงินเอาไปซื้อที่ของคุณนายวันยังไงเขาก็ขายน้ำท่วมหลังเป็ดแน่ๆถ้าคนกรุงเทพอย่างเขาเนี่ยจะมาทำไมไถนาที่เนี่ย
22: แล้วจะต้องเดินไกลแค่ไหนเนี่ย
20: 2โล
22: 2โล
23: บอกมาแล้วว
10: ันไหนละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.เริ่ม14พฤษภาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ที่ก่อนเนี่ยส่วนมากอ่ะการขาดแคลนคือน้ำน้ำเป็นปัจจัยหลัก
21: ถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยถึงเรามีตังค์เราก็ซื้ออะไรไม่ได้
1: ขุมทรัพย์ใต้บ้านวิถีเกาะสีชัง
24: น้ำสำหรับที่นี่ยากมากเลยเน
20: า
24: ะ
20: ยากมากครับบ้านไหนมีบ่อเป็นต่อ
21: หัวใจชาวบ้านเลยนะครับบ่อน้ำอันนี้แหละครับ
1: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
25: ์อาทิตย์นี้เปิดบ้านแม่หมาที่แท้ทรู
26: ปุ้ยพิมลวันครั้งแรกกับลูกๆเหล่านี้ค่ะ
25: เธอเป็นภาพที่ใหญ่มาก

0: กินเหมือนฉันเลย
1: อ้าว
0: อ้าวเธอกินต่อลูกฉันได
1: ้ครูโยคะอยู่ที่นี่ทั้งที
0: อยากให้ที่ฉัน
1: ครูปุ้ยสอนคุณพ่อหนูหน่อยได้ไหมคะท่าที่ทำให้สูงขึ้นหรอคนเขาบอกมาเจอกันได้อาทิตย์นี้เวลา 4:00 น.
0: เจอกันนะคะ
1: เจอกันนะคะ

0: ไอ้มินนี่นี่นี่เพิ่งรู้สิฟังนะเธอโดนยิงเธอจะลุกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: พี่ขอโทษนะมินนี่พี่น่าจะได้อยู่ช่วยมินนี่ในเวลาที่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้ถ้าพี่เจ็บแทนได้เนี่ยพี่ก็จะทำ
2: จะบ้าหรือไงอ่ะจะมานั่งเสียใจทำไมวะยังไม่ได้มีใครแต่งกับใครซะหน่อยยังไงสวยเก่งแสนดีอย่างฉันก็ไม่ยอมเป็นนางสาวไปตลอดชีวิตหรอกฉันจะต้องไปทวงสิทธิ์อันชอบธรรมของฉันคืน

0: เอาส้มไหมเดี๋ยวผมบอกให้
1: ไม่อ่ะขอบคุณนะ
0: หรือว่าจะเอามังคุดละมุดลำไยมะ

0: ว่าต้องทำงานเด้อค่ะ
1: สีสามารถสั่งงานกับพนักงานนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเกิดว่าสีอยู่ที่ไหนหรือว่าทำอะไรเนี่ยก็สามารถอยู่ได้เท่าที่แต่ต้องการเลยค่ะ
2: แล้วใจหนูคิดว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนล่ะจ๊ะ
1: ก็กะว่าจะทอผ้าผืนนี้เสร็จก่อนค่ะแล้วค่อยกลับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
3: สู้ตายขนาดเนี่ยหนูมินนี่สิสู้เขาได้อยู่บ่
4: เป็นตาลิโตเนาะ

0: คุณทำวิธีไหนก็ได้ทำให้มันไปพ้นหน้าฉันสักที
1: แน่ใจนะว่าต้องการแบบนั้นจริง
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go

0: ิดโอกาสประเทศไทยทวงบัลลังก์แชมป์เมืองน่าเที่ยว1ใน10ของโลกมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม 17:30 ในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: อร่อยแถวนี้ของเราวั

0: ี๋ยวร่างกายจะไม่ไหวเอา
1: จริงด้วยค่ะพี่หนึ่งกับพ่อมินนี่มาทั้งวันแล้วมินนี่ว่ากลับไปพักผ่อนเถอะค่ะ
0: ไปเลยค่ะ
2: เดี๋ยวต้องเดี๋ยวคือ
0: ไปค่ะบอส
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาเยี่ยมใหม่นะ
0: ไปมินนี
3: ่กลับใจนะสวัสดีจ้า
2: ต้อง
0: ไปพ่อหยิบเครื่องก่อนไปค่ะ
3: เป็นไงลูกมาเดี๋ยวแม่ป้อน
2: ยิ่งไปไหน
0: บอสต้องรีบกลับไปนอนนะคะเพราะว่าบอสนอนน้อยมากเลยเมื่อคืน
2: รู้ได้ไง
0: เอ้าก็พอรีบมาหามินนี่นี
2: ่หรอไง
4: มันมาที่นี่จริงๆด้วย
5: เอาละในการ
6: จับตาดูมันไว้นะแล้วรอฟังคำสั่งจากฉันสูดหายใจลึกๆนะคุณสุดที่รักของคุณไปหาผู้หญิงที่เขารักถึงสกลจริงๆด้วย
7: แล้วทำไมคุณไม่เก็บมันไปสักที
6: อะไรของคุณ

0: อยู่อะค่ะถ้าไม่รังเกียจนะคะเชิญไปนอนที่บ้านก็ได
1: ้จะดีเหรอแม่ป้องกลัวคนมองไม่ดี
0: ทำไมอะบ้านช่องเราออกจะใหญ่โตทำไมจะให้นอนด้วยคนนึงไม่ได้คะ
2: ก็ต้องเป็นผู้หญิงส่วนบอสก็เป็นผู้ชาย
0: แล้วยังไงไม่ได้ให้ไปนอนห้องเดียวกันซะหน่อย
2: แม่คิดดีแล้วนะ
0: มาคิดดูอีกทีนะกลัวคนเขาจะมองไม่ดีเหมือนกันงั้นคุณบอสไปนอนวัดแล้วกันเนาะคุณ
1: นอนบ้านดีเหรอแม่
0: เฮ้ยไม่ได้แม่กลัวคนเขาจะนินทา
1: อย่ากลัว
0: จะดีเหรอ
1: ดี
0: แม่ใจนะ
1: ที่สุด
3: แต่ผมเกรงใจนะครับ
1: นี่บอสบางเรื่องนี่ก็ไม่ต้องเกรงใจก็ได้นะคะบ้านฉันตรงไปสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปค่ะ
4: บอสคะฉันเอาผ้าของม้ามาให้ค่ะ
3: ผมมีแล้วพี่เอขอบคุณมากนะ
4: บอสคะฉันเอาแชมพูมาให้ด้วย
3: ผมมีแล้วเหมือนกันขอบคุณนะ
4: หนวดมีดโกนหนวดโฟมล้างหน้ายาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาปราบเต่าล่ะคะมีไหมต้องมีที่ยังไม่มีบ้างแหละ
3: ผมมีทุกอย่างครบหมดแล้วรวมถึงกระตันบัตรด้วยนะ
4: ใครเตรียมวะ
5: พ่อเอง
2: พ่อก็ยุ่งไปนะอดเลย
0: อดดูผู้ชายแก้ผ้าเหร
2: อซิกแพคเน้น
4: ๆอุ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะงั้นต้องขอตัวไปจัดซิกแพคไปเตรียมผ้าห่มให้บอสก่อนนะจ๊ะ
0: นี่มันแดดเหมือนใครล่ะเนี่ย
4: ผ้าผ้าหยุด
3: ฟอมันไปแล้ว
4: ไปไหนล่ะคะ
6: ตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีพันธะ
7: แต่ผมมีพันธะและไม่มีอิสระที่จะรักใครได้ฉันขอมองไปทั้งชีวิตเลยนะ
8: แต่ผู้หญิงคนนี้เป็นผลพวงที่ทำให้เราสองคนเนี่ยซวยเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบตามตาหนึ่งกลับมาที่นี่ให้เร็วที่สุด
9: คุณมินนี่พอจะจำหน้าคนร้ายได้ไหมครับ
6: ฉันมั่นใจนะคะว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ตามไล่หญิงฉันเมื่อครั้งที่แล้ว
9: ผมสันนิษฐานว่ามันเป็นการจ้างวานฆ่าครับ

0: 10ปีกรุงไทยทุกก้าวเพื่อล้านอนาคต
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับเราเจอกันช่วงเย็นวันเสาร์แบบนี้ 5:30 นนะครับอยู่กับพี่ตามปวีณาไมครับผมแคนอติรุธและเซนเมจกาครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะต่อเนื่องจากช่วงคุยข่าวเด่นก่อนหน้านี้ที่เรามาเจอกันตั้งแต่ 4:00 นกรณีนี้ค่ะตามกันต่อ

0: คะความคืบหน้าการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันในวัย31ปีซึ่งเป็นชายชาวจีนที่ขับรถเก๋งแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุรถเนี่ยพลิกคว่ำพอตำรวจเข้าไปตรวจค้นในรถนะคะก็เจอเป็นอาวุธปืนอยู่ในรถเลยแล้วก็ไปขยายผลตรวจต่อที่บ้านพักนะคะแล้วก็เจอมากกว่านั้นเป็นอาวุธสงครามจำนวนมากค่ะแล้วก็มีระเบิดพลีชีพด้วยล่าสุดนะคะตำรวจได้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาแล้วค่ะก็ไปที่เนี่ยค่ะจุดนี
1: ้ที่เป็นตอนพาตัวไป
0: ใช่ค่ะเจ้าตัวก็มีอาการเหมือนลักษณะเครียดนี่คือช่วงเวลา 11:00 นที่ผ่านมานะคะตำรวจสภ.นาจอมเทียนควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันวัย31ปีออกจากห้องคุมขังมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาโดยระหว่างที่คุมตัวออกมาจากการสังเกตนะคะนายหมิงเฉินเนี่ยมีสีหน้าที่เคร่งเครียดตลอดเวลานี่ค่ะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาตลอดนะคะก่อนถูกคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังไปขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวก็ได้พูดคุยผ่านล่ามแปลภาษานะคะให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าหมิงเฉินมีอาการเครียดปนแล้วก็บ่นว่าอยากจะตายตลอดทั้งคืนจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งเบื้องต้นก็พบว่ามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องกินยาตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลากลางคืนต้องทานยานอนหลับตลอดนะคะโดยภายหลังจากที่ถูกจับกุมค่ะเจ้าตัวก็ไม่ได้มีการเรียกร้องหรือว่าขอพบใครเป็นพิเศษพร้อมกับรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาด้วยเบื้องต้นตำรวจก็ได้แจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและมีไว้ในครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
1: คุณผู้ชมครับซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยเริ่มจากเมื่อวานช่วงเย็นครับคือตอนแรกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นเหตุรถเก๋งอุบัติเหตุพลิกคว่ำในพื้นที่เขตนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีซึ่งคนขับเนี่ยเป็นชายชาวต่างชาติพอไปตรวจสอบเนี่ยทราบชื่อชายคนขับชื่อว่าหมิงเฉินซันครับวัย31ปีถือพาสปอร์ตจีนแล้วก็มีบัตรประจำตัวสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยคนต่างด้าวนะครับแล้วก็มีผู้หญิงชาวไต้หวันอายุ33ปี1คนนั่งมาในรถจากการตรวจสอบเนี่ยพอไปถึงไปเจอแบบนี้ครับคือไปเจอเป็นอาวุธปืนพร้อมกับแมกกาซีนอยู่ภายในรถก็เลยสอบสวนนายหมิงเฉินก่อนที่จะขยายผลจากรถเนี่ยไปตรวจสอบที่บ้านเช่าซึ่งอยู่ในอำเภอบางละมุงที่นายหมิงเฉินเช่ามาได้2ปีแล้วค่าเช่าในเดือนละ 38,000 บาททางเจ้าหน้าที่พอไปถึงบ้านได้ถึงกับพังงะนะครับเพราะว่าพอเข้าไปก็ไปเจอกับอาวุธปืนสงครามจำนวนมากมีทั้งวัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกครับแล้วก็มีวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากรวมถึงเสื้อเกราะแล้วก็ระเบิดพลีชีพเนี่ยแบบนี้นะฮะไปถึงตกใจครับทำให้ตำรวจเนี่ยต้องอพยพชาวบ้านในละแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าเสื้อเกราะกันกระสุนถูกติดตั้งระบบ C4 เอาไว้และระเบิดก็ถูกติดตั้งระบบไว้พร้อมใช้งานคือมันคล้ายกับระเบิดพลีชีพอะครับและกันพื้นที่บริเวณรัศมี100เมตรจากบ้านหลังดังกล่าวหลังจากนั้นก็ประสานหน่วย EOD เข้ามาเก็บกู้ระเบิดที่พบในบ้านดังกล่าวนะครับ
2: ค่ะคือในบ้านเนี่ยเหมือนเป็นคลังอาวุธสงครามเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมพอตำรวจไปตรวจค้นในโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าตำรวจไปเจอคลิปเป็นคลิปซ้อมยิงปืนนะคะแล้วก็มีคลิปปาระเบิดกับทหารกัมพูชาเนี่ยค่ะจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายหมิงเฉินให้การบอกว่าเดิมทีเนี่ยเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากเจอปัญหาชายแดนนะคะส่วนอาวุธสงครามที่เจอในบ้าน

แล้วปรากฏว่าตรวจสอบแล้วก็คือย้ายมาจากอำเภอเชียงดาวแล้วก็มีทะเบียนบ้านอยู่บ้านพักอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่คลองสามวากรุงเทพซึ่งเป็นบ้านของอดีตภรรยาทำให้ทางตำรวจครับเมื่อคืนนี้ก็เลยไปตรวจสอบนะครับตำรวจสน.นิมิตใหม่พร้อมด้วยชุดสืบสวนสอบสวนบช.น.แล้วก็สืบบก.น.3เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ครับอยู่บนถนนหทัยราชคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งเดิมเนี่ยเป็นบ้านที่นายหมิงเฉินอยู่กับอดีตภรรยาชาวไทยซึ่งจดทะเบียนเมื่อกรกฎาคม65แล้วก็หย่าไปเมื่อเดือนเมษายน68ครับนายหมิงเฉินไปมาบ้านหลังนี้ไม่เกิน5ครั้งส่วนมากก็จะไปอยู่พัทยาจากการตรวจสอบในบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้สื่อข่าวลง

0: มพวกอาวุธอะไรแบบนี้ไหมคะ
1: เขามีแค่ความชอบปืนแต่ไม่ได้มีอาวุธเยอะขนาดนี้คือเขาชอบจริงๆนะคะเพราะเขาป่วยไม่ได้ว่าจะเอามาทำร้ายใครไม่มีอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยมีเขาเป็นคนดีมากเขาไม่เคยจะทำร้ายใครนะคะเขาบอกแค่ว่าเขาชอบ
2: แล้วเขาจะจำได้ไหมคะตอนที่เขาอยู่กับเราอาวุธมันเยอะ
1: ไม่มีแค่ปืนกระบอกเดียวที่ชอบตอนนั้น
3: เคยเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาไหม
1: เขาที่รู้ก็เคยไปแต่ก็ไปเขามีกิจการที่นั่นนะคะแล้วเขาคนชอบยิงปืนอ่ะพี่ก็แค่ไปยิงตามสนามปกติเหมือนทุกคนก็
3: ผ่านการไปฝึกหรืออะไรที่นั่น
1: ไม่มีเลยแค่ชอบเฉยๆเขาไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นอะไรดูตัวมันแค่นั้นจะไปทำอะไรได้
4: การที่พอจะบอกนั้นมันก็เกี่ยวกับอะไร
1: ก็เหมือนก็เปิดร้านเหล้าที่นู่นนะคะแค่นั้นเองก็ตกใจนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเขาป่วยเป็นซึมเศร้าเขาก็บอกอยู่แล้วเขาจะฆ่าตัวตายแต่ไม่คิดว่าเขาจะมีเยอะขนาดนี้ก็งงว่าแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีนะไม่เกี่ยวเลยจริงๆ
5: พฤติกรรมใช้คำแรง
1: ไม่เคยมีค่ะ
3: แล้วตอนที่อยู่ด้วยกันทานอะไร
1: ทานค่ะเขาป่วยซึมเศร้ามีเอกสารทุกอย่างไปรับยาทุกเดือน
0: หมอต่อเนื่องไหมคะ
1: ทุกเดือนค่ะต่อเนื่อง
5: ไอ้เรื่องบัตรประชาชนกับบัตรสีชมพูเราพอจะทราบไหมว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
1: ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปทำมาจากไหนหรือนู่นนั่นนี่ก็แค่คบกันก็แค่นั้นเองไม่ได้ถามก็จดทะเบียนค่ะแล้วก็หย่ากันแล้ว
5: เป็นประเด็นในโซเชียลจนเนี่ยทำให้เกิดว่าบ้านเราไปมีเอี่ยว
1: ใช่
5: เราอยากจะแก้ตัวแก้ไขอะไรอย่างเ

0: กำลังสอบอยู่นะคะว่าอาวุธปืนเนี่ยหลุดไปสู่มือผู้ต้องหาได้ยังไงบ้าง
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะทางผบ.ตร.พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและผู้เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้ที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วก็ให้เร่งขยายผลในทุกมิติค่ะบอกว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงในช่วงการประชุมนะคะผบ.ตร.ได้กล่าวชื่นชมตำรวจก็คือ10ตำรวจโทนิลภัทรทองย้อยนะคะซึ่งเป็นตำรวจจราจรสภ.นาจอมเทียนรวมถึงชุดสืบสวนสภ.หนองปลือค่ะที่ตอนที่เกิดเหตุตอนแรกเนี่ยสังเกตพบแมกกาซีนปืนขนาดจุด45อยู่ที่รถของผู้ต้องหาแล้วกระทั่งตำรวจขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักแล้วก็ไปเจออาวุธสงครามกับวัตถุระเบิดจำนวนมากนะคะเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาอ้างว่าครอบครองอาวุธปืนไว้เพื่อเตรียมก่อเหตุทำร้ายตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบอาวุธปืนแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเนื่องจากอาวุธกับวัตถุระเบิดที่ตรวจพบเข้าข่ายเป็นอาวุธสงครามร้ายแรงค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหามีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งด้วยแล้วก็มีข้อมูลการเดินทางข้ามไปที่กัมพูชาด้วยค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวจากนี้นะครับทางผบ.ตร.

0: นี้ปลายทางเนี่ยเรายังไปไม่ถึงครับว่าขายไปกี่ต่อซึ่งเดี๋ยวจะตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลไปเพราะผมให้ประเด็นว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นอาวุธปืนส่วนตัวของเจ้าที่ตำรวจแต่จะนำไปสู่ปลายทางได้ว่าตกไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาได้ยังไงนะครับไม่มีอะไรต้องปิดบังครับ
1: ค่ะซึ่งเกี่ยวกับกรณีนี้เหตุการณ์ที่ชายชาวจีนขับรถพลิกคว่ำแล้วเจอว่ามีอาวุธอยู่ในรถเนี่ยนะคะทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาถึงไทยนักข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้ค่ะซึ่งนายกก็บอกว่าได้รับทราบรายงานจากท่านผบตรแล้วนะคะตอนนี้ได้สั่งกำชับให้มีการขยายผลให้ทราบถึงต้นเหตุของการก่อเหตุในการกระทำในครั้งนี้ค่ะ
2: ในกลุ่มคนใดๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือว่าได้เน้นย้ำไปว่าขอให้ดำเนินการขยายผลให้ได้รับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับเข้มข้นแล้วก็ต้องไปหาต้นตอของปัญหานี้ได้จริงๆไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธนี่อย่างที่ผมก็ย้ำอีกนะไม่มีแล้วนะใบอนุญาตพกปืนพกพาอะไรต่างๆทุกวันนี้ถ้าใครถือปืนใครพกปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไหนมาไหนนี่ผิดกฎหมายหมดแล้วนะครับนี่ขนาดเราห้ามยังทำการอุกอาจขนาดนี้แล้วถ้ามันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับบุคคลใดกลุ่มคนใดๆหรือว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ก็นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ก็จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดก็ขอให้ทางตำรวจฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการสอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
3: คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับตอนนี้ถือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเจอแรงกดดันรอบด้านนะครับทั้ง SME ก็กู้ไม่ผ่านส่งออกข้าวก็ทรุดตัวนะครับจากพิษสงครามรวมถึงต้นทุนในการก่อสร้างตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นบ้านใหม่ก็ขายไม่ออกนะครับส่วน GDP ไตรมาสแรกปี69เสี่ยงจะโตต่ำกว่า 2% รั้งท้ายอาเซียนอีกปีนะครับติดตามในโซเชียลเศรษฐกิจนะครับกับพี่เด่นบัญชาครับ
4: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับธุรกิจ SME ไทยตอนนี้กู้ไม่ผ่านแบงค์ถึง 20% ครับทีมข่าวของเรานะครับได้ลง

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย
2: สมน้ำหน้าช่วยไม่ได้นะมินเกมมันเปลี่ยนแล้วว่ะท่าน
3: นั่งตัวดี
2: ท่าน
3: นั่งตัวดี
2: ท่านท่าน
3: วันนี้เลยฉันเคยเตือนแล้วใช่ไหมฮะว่าอย่ามาแตะต้องลูกสาวฉันอีกไม่เคยฟังเลยใช่ไหม
2: ฮะไม่กลัวนะท่าน
3: ไม่รู้นะกลับแล้วมันไม่รู้ได้ไงฮะ

0: เราอย่าไปพูดถึงมาเลยดีกว่านะคะเรื่องมันผ่านไปแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: นางแบบมาแล้วค่ะ
1: สวยเลยสวยมากค่ะ
0: สวยมากเลยนะคะอ้อม
1: ได้เลยนะคะฟิลคุณหญิงมากเลยคุณหนุ่ม
3: ครับคุณแม
4: ่เขาเป็นอิสระแล้วนะลูกแม่ถอนมั่นให้แล้ว
3: จริงเหรอครับแม
5: ่จริงสิลูกทางนู้นคงโกรธมาก
4: แม่คงเสียเพื่อนก็คราวนี้แหละแต่ก็ช่างเถอะแม่ควรทำสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกัน
3: ขอบคุณนะครับแม่ที่เข้าใจผม

0: ตั้งสติดีๆนะมิ้นทําแบบเนี้ยมันไม่เวิร์คหรอกมันไม่มีใครมีความสุขทั้งนั้นน่ะจะทําทําไม
1: ทําไมจะไม่มีคะคนที่มีความสุขก็คืออ้อมไงอ้อมมันมีความสุขแต่มิ้นจะไม่ยอมให้มันมีความสุขหรอกค่ะไปทําจังไว
0: ้งั้นมิ้นฟังพี่นะสิ่งที่มิ้นต้องการคือเอาชนะอ้อมแต่เราสองคนไม่ได้รักกันนะมิ้นมิ้นไม่ได้เสียพี่ไปเพราะมันไม่เคยมีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: มิ้นจะไม่ยอมให้อ้อมมันชนะหรอกค่ะมิ้นไม่ยอมหยุดอยู่แค่นี้แน่

0: มีอะไรหรือเปล่าครับแม
1: ่จะไปไหนของแกอีกฮะบ้านช่องเคยคิดจะอยู่บ้างไหม
0: มาจะรีบไปหาพี่อ้อมครับไม่รู้ว่าตอนนี้พี่อ้อมเป็นยังไงบ้าง
1: หานางอ้อมแกเป็นห่วงพี่แกก่อนเถอะรู้ไหมว่าพี่แกถูกถอนบ้านจากกระท็อปนี่คงเป็นเพราะนางอ้อมไปปัดหัวอะไรทำกับผู้สาวฉันแบบนี้ได้ยังไง
0: ถอนบ้านเหรอครับ
1: เออถอนมันจะไปก็รีบไปเลยแล้วไปถามด้วยนะกล้าดียังไง
0: ผมไม่เชื่อผมจะไปถามความจริงจากพี่อ้อมไม่รู้เรื่อง
2: อยู่ที่ไหนกับใคร
1: ใครอะไรฮะแล้วแกเป็นใคร

0: เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วล่ะเพน
1: เรื่องคุณพบนั่นแหละตอนเนี้ยเขาไม่เห็นหัวฉันเลยนี
0: ่เพนเอ้ยเรื่องผู้หญิงอีกแล้วใช่ไหมเธอก็แค่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่อย่าได้ไปสนใจได้ไหมอ่ะยังไงเขาก็ยังดูแลครอบครัวดีไม่ใช่หรอปิดหูปิดตาบ้าง
1: ที่แรกอ่ะฉันก็คิดแบบนั้นแต่กับอีกคนเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะนี่มันมาแล้วว่าฉันที่บ้านคุณพบก็ลงมันเข้าข้างมันหนักเข้าแล้วรู้ไหมว่าคุณพบพามันเข้าบ้านแล้ว
0: พาเข้าบ้าน
1: ฉันเคยคิดนะนี่คุณพบคงไม่จริงจังเขาแค่สนุกแต่ตอนเนี้ยเขาไม่สนใจฉันกับลูกๆเลยนี่จะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจะช่วยไปคุยกับคุณพิชัยให้ฉันแล้วไปบอกคุณพบนะคุณพบก็อาจจะเกรงใจคุณพิชัยอยู่ตอนนี้ฉันไม่เหลือที่พึ่งใครแล้วนี
0: ่ใจเย็นใจเย็นแพนใจเย็นนะ

0: วที่ไปเปียกเรื่องเนี้ยอ้อมค่ะคุณแม่อ้อมมันแย่งงานมิ้นแล้วลูกค้าเนี่ยก็เอางานไปให้มันด้วยอ่ะแล้วพี่ถ่องก็ยังเข้าข้างมันอีกอ่ะเข้าข้างมันถามว่ามิ้น
1: ใจเย็นลูกใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวแม่จัดการให้หนูนะใจเย็นมิ้นนะ
0: ไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวแม่จัดการให้นะไม่ต้องคิดอะไรมากนะลูกแม่จัดการให้หนูทุกอย่างนะลูกนะมิ้นลูกกันแบบน้ำอาบท่าก่อนนะเดี๋ยวแม่จะรีบกลับนะอย่าคิดอะไรมากนะเชื่อแม่นะแม่รักหนูนะลูกนะเดี๋ยวแม่รีบมานะฉันกำลังจะไปเดี๋ยวเนี้ย
2: คุณแม่

0: สรุปที่เราคุยกันวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวนะ
1: ครับผมเรียบร้อยตามตั้งเป้าเลยครับ
0: คุณนี
2: ่อ่ะ
0: คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
1: สวัสดีครับคุณนี
2: ่
1: ไม่เจอกันนานเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
0: พอดีผมนัดทานข้าวกับเพื่อนน่ะคุยกันเรื่องงานที่พักคุณมีอะไรหรือเปล่า
2: ฉันเองฉันก็มาทานข้าวกับเพื่อนนะคะเห็นหลังคุณแป๊บๆไม่คิดว่าจะใช่หรือเปล่าหรือก็เลยเดินตามมาค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปที่พักก่อนนะ
2: ค่ะ
0: คุณไม่ต้องรอกินข้าวเย็นนะ
2: ค่ะ
0: ผมน่าจะกลับค่ำๆ
2: ค่ะค่ะ
0: ไปเราเข้าพักกันนะ
2: ค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยต่อกันที่พักเลย
1: ได้ครับดีมากเลยครับวันนี้ว่างพอดี
0: ป่ะ
2: นี่ใครมันกล้ามาล้อเล่นกับฉัน

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้น

0: ะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: ฮัลโหลบอยว่ายังไงจ๊ะ
1: พี่ขวัญพี่ขวัญเห็นคลิปหรือยังคะ
0: คลิปอะไรบอย
1: ก็คลิปเด็กพี่กับหนูมิ้นฟาดกันนัวไงคะ
0: อีกแล้วเหรอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ดูคลิปก่อน

ฝีมือแกอีกแล้วใช่ไหมอ้อ

0: ี่แกเมามาใช่ไหม
1: โตจนป่านนี้แล้วอยากจะทำอะไรเองไม่ได้ไงฮะพี่มินถามจริงนะพี่มินพี่รักพี่ท็อปยังไงของพี่ถึงรักษาเขาไว้ไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเอาแต่ใจยังไงก็เอาแต่ใจอย่างนั้นเวลาอยากได้อะไรก็ไปแย่งเป็นของตัวเองแล้วยังไงเคยเห็นค่าไหมฮะ
0: นี่ฉันเป็นพี่แกนะฉันเป็นพี่ของแกแกยังมีหน้าไปเข้าข้างคนอื่นอีกเหรอไปเข้าข้างอ้อมคนที่มันแย่งคู่มันของพี่นะมาฉันเป็นพี่ของแกอยู่ไหมฮะ
1: ก็สมควรแล้วที่พี่โดนทิ้งอะมาถามจริงนะพี่รักใครเป็นไหมหรือว่ารู้ไหมความรักอ่ะมันคืออะไรไปทำความเข้าใจสมัยนะพี่เมนหมดคำจะพูดแล้ว

0: Good morning
1: หึเช้านี้ลูกชายแม่ดูอารมณ์ดีนะเนี่ยทำไมไม่พาหนูคนนั้นมาหาแม่ล่ะเอ๊ะหนูอะไรนะชื่ออะไรนะ
2: ชื่ออ้อมครับ
1: อ๋อชื่อหนูอ้อมเหรอจ๊ะ
2: แม่อยากเจออ้อมจริงเหรอ
1: ก็เพราะอยากเจอสิที่แม่ยกเลิกมั่นให้ไม่ได้แปลว่าทับจะไปพบใครที่ไหนก็ได้นะแม่ต้องดูก่อนสิว่าดีจริงหรือเปล่า
2: แม่ครับผมรู้นะครับว่าแม่เป็นห่วงผมแต่ถ้าแม่ได้เจออ้อมนะผมรับรองเลยว่าแม่จะต้องชอบเขาแล้วก็หลงรักเขา
1: ดูหน้าที่เขินอ่ะเนี่ยเขินอ่ะ
2: ไม่ได้เขินส

0: อะไรนะครับท่านเราจะไม่ได้งานแคมเปญของสมาคมทำไมล่ะครับ
1: คุณก็รู้นี่กระแสข่าวที่ออกมามันแรงขนาดไหนผมรับมือไม่ไหวจริงๆนี่ถ้าเรายังให้น้องมิ้นทำงานต่อไปเนี่ยชาวโซเชียลได้ถล่มสมาคมยับแน่เอานะไว้รอให้ข่าวเรื่องนี้มันเงียบไปซะก่อนแล้วผมจะดูงานอื่นให้คุณแล้วกันโทษทีนะผมมีนัดขอตัวก่อนละ
2: นี่อย่าบอกนะคะว่าคนที่ได้งานที่สมาคมมันคืออ้อมมิ้นไม่ยอมจริงๆนะคะพอพี่เอกนั่นแหละค่ะไหนบอกว่าจะจัดการเด็กคนนั้นได้ยังไงอะคะทุกอย่างมันพังหมด
0: เราจะมาโทษพี่คนเดียวได้ยังไงเราใครจะไปรู้ว่าชนมจะหาเด็กนั้นเจอมิ้นอยู่เฉยๆนะครับอย่าเพิ่งสร้างปัญหาเพิ่ม
2: พี่เอกหาว่ามิ้นเป็นคนสร้างปัญหาอย่างนั้นเหรอคะคนที่ทำงานพลาดมันคือพี่เอกนะคะไม่ใช่มิ
0: ้
2: น
0: แล้วเราจะมาทะเลาะกันเองทำไมล่ะคะถือว่าเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการเอง

0: ว่าทางสมาคมมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของสมาคมปีนี้นะคะทางสมาคมตัดสินใจว่าจะให้น้องอ้อมเป็นนางแบบของงานนี้ค่ะแล้วก็มีทาง TNN Agency เป็นคนดูแลแคมเปญนี้นะคะก็หวังว่าพวกเราจะร่วมงานกันได้เป็นอย่างดี
1: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแจงทำงานกับคุณธนนท์มืออาชีพแน่นอนค่ะใช่ไหมคะคุณนนท
2: ์ครับก็จริงๆเราเริ่มงานได้เลยนะครับตามคอนเซปต์ที่บริษัทของเราส่งไปให้ทางคุณแจงมีอะไรขัดข้องไหมครับ
0: ไม่มีเลยค่ะก็พวกเราชอบคอนเซปต์นั้นมากเลยนะคะยังไงก็คุณธนนท์เริ่มงานได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณนะครับคุณจะได้ไปเที่ยวบ้านด้วยนะ
1: อะไรนะคะ
2: ก็เพราะว่าพวกเราไปถ่ายทะเลบ้านคุณไง
1: ดีจังเลยค่ะอ้อมเองก็คิดถึงบ้านเหมือนกัน

0: นนท์งานวันนี้มีอะไรต้องปรับแก้ไหมคะ
1: เยี่ยมมากเลยครับเราโชคดีที่ได้นางแบบที่เก่งทุกอย่างก็เลยออกมาเพอร์เฟคครับ
0: ขอบคุณมากๆนะคะอากาศดีด้วยแหละพี่ว่าก็เลยแบบทำงานง่ายขึ้นเป็นไงบ้างอ้อมเหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: ดีมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอตัวไปซื้อของให้คุณแจงก่อนนะคะอ้อมไปกับพี่ไหม
2: ไม่ดีกว่าค่ะพี่ฝันอ้อมว่าอ้อมจะไปดูบ้านหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะพี่ไปก่อนนะคุณนนท์
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ออม
2: คะ
3: ถ้าเกิดว่าคุณกลับบ้านผมขอไปด้วยได้ไหมผมตั้งใจจะชวนคุณไปขับรถเล่นอยู่พอดีเลย
2: ก็ได้ค่ะแต่ว่ามีข้อแม้นะคะ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: ตอนนี้ปั๊บเถอะถูกสัมภเวสีเข้าสิง
3: ฉันรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมากจนคุมไม่ได้ตอนอยู่ใกล้สายพิม
4: หรือว่านายกำลังมีความรักพลังงานชีวิตนายแปรปรวนแล้วนายต้องแห้งตายอยู่โลกนี้แน
5: ่โอ๊ะไอ้เด้อเฮ้ยเชื่อว่าให้ใจบ
6: ้
5: าง
6: โอ๊ยใจใจใจไอ้เด้อคนบอลอย่าให้เจ้าตายเถอะไปดูด้วยเด้อไป
5: ว่าให้ใจบ้าง
6: ตายก็ได้ไป
5: ไปเร็วไปเร็ว

0: น่ใจเด้อรู้สิบ่ไปหาหม
1: อคันคอยบ่บอกเลขอีกก็บ่เป็นหยังดอกจะเป็นห่วงคอยเป็นบ
0: ่ห่วงห่วงว่าคันเจ้าตายคอยต้องใส่หนี้แทนเพราะฉะนั้นห้ามตายห้ามหนีคันเจ้าหนีต้องให้หนีไปนอกโลกคอยกระสิตามไปหลักข้อเจ้ากลับมา
2: เฮ้ยเจ้าหูวิธีไปนอกโลกบ่เจ้ามียานอวกาศมันบ่พาคอยไปเบิ่งแน
0: ่โอ้ยยานเยอะนี่หยังมีแต่จักรยานนี่ล่ะคอยเว้าเปรียบเทียบซื่อ
3: สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์พลังงานลดลงอีกแล้วเกิดอะไรขึ้น
0: ขี้เดียกันแห้งติข่อยก็ไม่อยากจับมือเจ้าดอก
1: มันโมเมนต์จังสั้นแต่ว่า
0: เออสางมันเถาะทีวีทีวีข่อยหายไปไหนทีวี
4: โอ้ไปขายแล้ว
0: คนยังไม่ทันเบิดเลยหรืออีกแต่สิบหมวด
4: กูก็สนกูจะเอาเงินไปซื้อเหล็กหมวดนี่กูจะเป็นเศรษฐีบังเด้อบอกเหล็กไหมมาฮะมึงใบเหล็กเกือบตาย

0: ูบ่ให้แต่งอีสายพินมันบ่มีหัวนอนปลายตีนแถมมันยังเป็นนักร้องเต้นกินล่ำกินหัวเด็กตีนขาดจังใดกูก็บ่เอาไว้เป็นลูกสะใภ้กูเด็ดขาด
1: เมียข่อยก็ให้ของข่อยด้วยล่ะเนาะขันเจ้าบ่อยากเห็นข่อยเสียใจอ่ะเจ้าต้องให้ข่อยแต่งงานกับสายพินเด้อเด้อแม่เด้อ
0: กูน่ะไปถามท่ามลูกนายอำเภอไว้แล้วแล้วเขาก็บ่ได้คาดของอีหยังกูเลย
1: โอ้ยเจ้าน่ะคิดไปเองนายอำเภอเพิ่นบ่ยกลูกสาวให้เฮาดอกบ่ฮู้ล่ะจังใดข่อยก็สิแต่งงานกับสายพิน
0: คันมึงอยากแต่งกับมันมึงก็ไปหาค่าดองเองโลดกูก็มีให้แม่นกูมีกูก็บ่แต่งให้มึง
1: พอสายพี่น่ะตายไปแล้วแม่ก็หนีไปอยู่กรุงเทพจะบ่ต้องจ่ายค่าดองให้ข่อยก็ได้แต่ว่าให้ข่อยแต่งงานกับสายพี่ซะเนาะแม่เนาะ
0: คันมึงบอกว่ากว้างกว้างกูมึงเฮ็ดหยังมึงก็เฮ็ดโลด
1: เอาจักเล่าเป็นอีหยังเนาะเล่าว่าเป็นจังสร้างลาแต่อีหลีเราก็ใจดีอยู่เนี่ยคอยสิปกป้องแล้วก็ดูแลเจ้าเองจะอดทนได้เด้ออ
2: ือคอยสิอดทน

หนาเป็นหลงเสือเข้ามาเหมือนเดิมเลยขันอดทนเบิ่งมันอีกจักหน่อยชีวิตกูคงบ่ต้องเป็นจังซี่

0: เกือบไม่รอดแล้วเห็นไหมตอนนี้เหลือพลังงานชีวิตเท่าไหร่
1: 55%
0: น้อยมากเดี๋ยวลองบอกฉันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะหาเจอว่าอะไรทำให้พลังงานได้ลดลงแบบนี้

0: ุกครั้งที่พนักงานลดจะรู้สึกว่าตรงนี้จะทำงานหนักโดยเฉพาะตอนใกล้สายพิน
1: หัวใจของนายจะเต้นแรงเวลาอยู่ใกล้สายพินใช่ไหมฉันเคยเตือนนายแล้วไงอยู่ที่นี่อย่าใช้ความรู้สึก

0: มันต้องมีทางรักษา
1: ข้าพงยังหวังได้อีกบ
2: ่ก็ได้แล้วเนาะ
0: คันเฮายังมีความหวังเฮาก็มีแห่งหาทางเฮ็ดให้เฮาสมหวัง 2% ที่หมอเพิ่นบอกอาจสิเป็นของข้าพงก็ได้เด้อย่าเบิดหวังเด้อ
1: ไอ้เด้อเทวดาทั้งฟ้าอยู่อีหลีบ่อายคันมีอีหลีข้าพงอยากให้เพิ่นเสกตาให้บ่บอดสิได้แรงเห็นคือผู้อื่น
3: ส่วนปัญหาของมนุษย์นายต้องปล่อยให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: เวทีใกล้จะเลิกงานแล้วปะเข้าไปหาเวทีน้ำกันปะไปหาเวทีเนาะ
4: มื้อนี้เจ้าอยู่จนลานปิดแม่นบ
5: ่แม่นต้องเฮ็ดโอทีอ่ะคันสั่นเงินบ่พอใจนี
4: ่เออสู้ๆเด้ออืมข่อยมื้อเฮือนก่อน
5: ตาวิดี
4: อืม
5: ปังไสว่าบ่ฮักบ่สนบ่แค่อายเด้อเป็นหยังคือให้อายเด้อมารับกับเฮือน
6: อายขอมารับเองกลับบ้านผู้เดียวเดินๆถนนนั้นเปียวมันเป็นได้ยาก
5: เป็นห่วงเป็นใยมุ่งมิ่งคัก
4: ไว้บ่มุ่งบ่มิ่งดอกข้าวโพดหิวข้าวบ
1: ่บ่จ้า
5: ลินดา
4: ลินดา
2: ว้าข้าวโ
4: พดลินดาลินดาอุ้ยลินดาจงห้องให้ยัง
7: ไปให้ยังยัง บ่
8: อยากสิปากอวบอิ่มเซ็กซี่ย้วนย้วนแต่บ่มีเงินไปฉีดฟิลเลอร์มันก็ต้องเฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะขอปากงามๆช่ำๆอิ่มๆเด้อลูกเด้อ

0: ำง่าบลาบานนี่ผัวเป็นปลาซักเกอร์กูจะคำบ่ได
1: ้ได้ยินเสียงคนห้องมีไผ่เป็นหยังบ
2: ่พี่หนีเลย
0: เจ๊ดูหนัง
1: คือเป็นแน่นอนลินดา
2: คุยของพี่หมดเลยแล้ว
1: โอ้ยตายสายพินขึ้นร้องเพลงแท่งนั่นลินดาได้เด้อสภาพปากบ่ไหวแน่นอน
0: โอเคเจ
1: แต่ว่าแดนเซอร์ก็เหลือแค่คนเดียวเพื่อจังใดเนาะกูบาด
0: มันเหลือคนเดียวดอกเจ
1: ไม่อย่าง

0: เจ๊
1: ติปกับค่าจ้างมือนี่นะลูกค้าส้มว่ะมวนละ

0: จ้าเก็บเงินนี่ไว้เด้อ
1: ท่านเจ้าผมให้ขอเอ็ดหยัง
0: เอาไปใส่นี่กับนั่น
1: ว่าอยากสิเสื้อแต่วันนี้มันคือเงินก่อนแรกในชีวิตของเจ้าแล้วยังเอามาให้ข่อยข่อยฝันไปคักๆ
0: เจ้าบ่ได้ฝันไปต่อไปนี่ข่อยหาเงินมาได้ข่อยสิให้เจ้าอีกไปมื้อบ้านเดี๋ยวข่อยเอาข้าวโพดไป

0: พ่อยายเห็นบักเดือบ่จ้า
1: บักเดือมันไปแล้ว
0: มันไปแล้วขึ้นไปใส
1: ่เอ้าน่าจะกลับไปเฮือนมันละมั้งตรงนั้นเนี่ยมันมาขอยืมโซลาร์เซลล์พ่อใหญ่มันบอกว่าจะเอาไปใส่อยู่เฮือนมันที่แรกพ่อใหญ่ก็สิบ่ให้มันยืมดอกอย่ามันเอาไปขายแต่แม่ก็ยืนยันว่ามันสิขอไปลองใส่เบิ่งแล้วมันก็สิเอามาคืนพ่อใหญ่ก็เลยให้มันยืม
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
3: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากทันทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
5: เรียบร้อย
6: เรียบร้อยแล้ว
7: ทำมืดตื่นตาห้องกสิกาบังเฮือนเนาะ
5: ก็คนไปเฮ็ดงานเนาะบ่ได้อยู่เฮือนง้อมืองอตีนเนาะขอโปร่งเนาะ
7: เราบักเดือมันไปใส่มันไปหาบมึงแล้วมึงก็บ่กลับมาพร้อมกันกับมัน
5: เอ้าเพิ่นยังบ่กลับเพื่อนอีกติ
7: อ้าวถ้ามันกลับมากูสิถามหาสวรรค์นิมานอีหยัง
5: มันบอกว่ามันสิกลับมาก่อนคอยก็คือว่ามันกลับมาแล้ว
7: กูยังบ่เห็นหน้ารอลูกชายกูเลยนี
8: ่หรือว่าจะเกิดอีหยังขึ้นกับไอ้เด้อ
5: มันบ่แย่งเจ้าของได้อยู่ดอก

0: 成一条吧。你可以养我。
1: เกิดอะไรขึ้นนะทำไมเครื่องดับ
2: แบตหมด
0: หรือว่าไม่คือจานบิน

0: เกิดอะไรขึ้นแบตเตอรี่ของแผงโซลาร์เซลล์ที่นายเอามามันถูกชาร์จจนเต็มแล้วไม่ใช่เหรอ
1: แสดงว่าพลังงานคงไม่เพียงพอแล้วเครื่องยนต์ต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนมากกว่านี้
0: โอ้ยต้องอยู่บนโลกมนุษย์ต่อเหรอเนี่ย

0: ว่าเข้าสิเห็นผี
1: โชคดีที่นายเปิดโบสถ์ลองเหมือนทันเวลาพอดีไม่งั้น
2: สวยแน
1: ่นอกจากสายบินจะสงสัยในตัวนายแล้วตอนนี้เธอคง

0: กอกกอกใส่หัวสมอขึ้นว่าข่อยพิศวาสเจ้าแห้งติขันขี้เดียดกันหลายก็จะเคลื่อนข่อยไปเลยไป
1: มันบ่แม่นยังซั่นแต่ว่า
0: แต่อีหยังหึ
1: ข้าซั่นข่อยไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็เด้อเดี๋ยวย่างแมลงจังมาเฮ็ดใหม่ข่อยไปก่อนเด้อ

0: แต่อีหลี
1: โอ้ยพลังงานลดหัวขนาดนี้สงสัยเขาสิเบิดแห้งก็ได้กลับดาวก็คักเขาต้องหาพลังงานอื่นมาให้ไวที่สุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิเป็นพลังงานที่เรากำลังตามหาอยู่ก็ได้คันเฮ้าเชื่อมไฟเขากับแบตของจานบินเขาก็สิมีพลังงานพอที่เซ่ได้จานบินบินออกนอกโลกได้เขาสิได้เมื่อบานสักเทือนึงนี่น่าสิใส่ได้ดิ
2: โอ้ยบักล่าลูกแม่เอ้ยทุกอย่างลำบากจนว่าเด็กไปลากสายไฟขายเลยบ่ลูก
1: สิได้เมื่อบานแล้ว
2: อุ้ยบ่ได้บ่ได้คอยสิให้ลูกลำบากบ่ได้อุ้ย
3: ฉันมั่นใจเราได้กลับบ้าน 100%
4: แค่ทำนายฟังดูเข้าท่าแต่จะพ่วงสายไฟมายังไงให้ไม่มีคนเห็น
3: จุดที่พ่วงสายไฟมาที่ยางของเราประมาณ1กิโลเมตรถ้าเปิดโหมดล่องหนที่ยางให้ครอบคลุมในรัศมีที่เราต้องการก็จะไม่มีใครมองเห็นเรา
4: แต่ถ้าทำแบบนั้นยางจะสูญเสียพลังงานมากขึ้นถ้านายทำภารกิจไม่สำเร็จแล้วพลังงานในยางหมดโหมดล่องหนก็จะยุติการทำงานแล้วทุกคนในหมู่บ้านก็จะเห็นจานบินของเราอ๋อแล้วอย่าลืมว่าตอนเนี้ยสายที่สงสัยในตัวนายและคาใจเรื่องแสงจากจานบินรู้ใช่ไหมงานนี้นายจะพลาดไม่ได
3: ้ฉันเข้าใจงานนี้ฉันไม่พลาดแน
5: ่งานบุญบังไฟปีนี้บังไฟข่อยต้องสนะสถานเดียว
6: บ่มีปัญหาทั่วภาคอีสานบ่มีผู้ใดเฮ็ดบังไฟเก่งสู้ข่อยหรอกข่อยเอาหัวรับประกันเลยกำนันต้องคว้าแชมป์แน่นอน
5: ดีงานนี้เงินพนันหลายเติบคันคอยชนะคอยเสียเจ้าเพิ่มอีก3เท่าเจ้าเงินไปกินไปใส่ให้สบายใจก่อนเด้อเด้แต่คันคอยแพ้มึงได้แดงปืนกูแท
6: ้ขอใจอยู่ครับคอยเสียดบังไฟให้สุดฝีมือของคอยเลยคันบ่มีหยังแล้วคอยขอโตก่อนเด้อครับกำนัน
5: ไปเฮ็ดงานของเจ้าซะ
2: กำนัน
5: เอ้านี่เรื่องยังล่ะ
2: ข่อยไม่เรื่องโคตรสำคัญเลยสิคุยกับเจ้า
3: อีกไม่นานก็จะได้กลับดาวแล้วขอให้ผ่านทุกปัญหาไปให้ได้นะสายพิน
7: ไอเด้อจ๋าเฮ็ดงานไม่เมื่อยกินน้ำเย็นๆให้ซึมใจก่อนเด้อจ้า
1: ขอบใจเด้อปาดชื่นใจมาคักเลยขอบใจเด้ออีลา
7: ไอเด้อสัญญากับข้าโป่งได้บ่ว่าสิบ่ทิ่มกันไปใส่คันบ่มีไอเด้อเอ๋ยพินก็ต้องแต่งงานกับกำนันไปแล้วไอเด้อสัญญากับข้าโป่งได้บ
1: ่ไอเคยสัญญามาหลายเทื่อแล้วแต่บ่เคยรักษาสัญญาเด้อเลยแต่บ่ไหวอย่างสิ

0: เกิดขึ้นแล้วอาใหญ่เขาโป่งหูว่าสายพินก็เขาโป่งสิอยู่ในใจอายเสมอเด
1: ้ขั้นอยู่ในใจก็หมายความว่าอายเดี๋ยวสิบ่ทิมเขาโป่งไปนั่นบ่
2: ไม่ยายใจเย็นๆบ่ต้องห่วงจังใดสายพินก็ต้องเป็นของข่อย
3: เย็นบ่ได้แล้วเด้อกำนันที่ข่อยมามื้อนี้ข่อยอ่ะอยากให้กำนันน่ะฟ้าวไปเอานางสายพินมาเป็นเมียได้แล้วมื้ออื่นมื้อฮื้อนี่ได้แฮงดีบ่ต้องให้มันมีโอกาสไปหาเงินมาใส่หนี้ได้อีกกำนันน่ะอย่าลืมเด้อว่าคน2คนน่ะมันเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วมันมาหักกันอีหลีอีกล่ะมันบ่แม่นเรื่องง่ายเด้อที่เจ้าน่ะสิไปเอาเมียบักเด๋อมาเป็นเมียเจ้าของน่ะ
2: ถึงบักเด๋อมันสิพาสายพินหนีมันก็หนีข่อยบ่พ้นดอก
3: กำนันเรื่องความหักเนี่ยมันชนะทุกสิ่งทุกอย่างเด้เจ้าอย่าสิ

0: สองคนนั่นสักหายไปใส
1: ่ว่าฮอดปักเดือแล้วงึด
0: เฮ็ดตัวดีบ่ได้จักมือไล่ออกอีกแล้ว
2: มันบ่แม่นจังซั่นหรอกเอ้ยไอเด้อเปลี่ยนไปแล้ว
0: เปลี่ยนไปเลยแค่เฮ็ดให้เฮาตายใจขันปักเด๋อมันกลับไปเป็นคนซั่วๆคือเก่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ดี
2: อยากคึดหลาย
0: กับบ่อยากคึดหลายแต่เอ้ยกับบ่อยากเสียใจซ้ำซ้อนสั่งมันเถาะเอ้ยไปเฮ็ดงานก่อนเด้อ

0: ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม
1: โอเค
0: นายอยากจะต้องลาคนที่นี่ก่อนไหม
1: รีบกลับดาวของเราเถอะ
0: กำลังไฟขนาดนี้พาเรากลับบ้านได้แน่นอนเสียบเลย M29
1: ลาก่อนนะสายพิมพ์

0: เปรี้ยวปากน้องเถอะวะ
1: กำนันกำนันกำนัน
2: ใจหลังเริ่มจังกำนันโอ้ยกำลังกินแสบนี
3: ่ไปไปไปมา
1: ไปเดี๋ยวนี้กำนันโอ้ยกำนันเมื่อวันนี
4: ้
1: กำนันเบื้องบน
3: มันยังล่ะเฮ้ยยังอีกนะ
2: เฮ้ยมันเป็นไปจอดบอกกำนัน
3: เงื่อนไขบ่เคยเป็นแบบนี้เคลียร์ได้ดิเตียน
1: มามาเฝ้าย ัง
3: ยังเร็วมันหยุดใส่ล่ะ
1: มามากำลังเร็วเร็ว
3: เออ
1: ลบไปลบไปลบลบลบ
3: โอ้ยเติมกันนะ
1: พี่กำลัง
4: เป็นเสียงวะ
1: พี่ครับกำลัง
4: โอ้ยถูกกระไดรถเ
0: นี่ยเป็นเสียงแต่ไม่ก็เพิ่มเป็นสักเถื่อวะ
2: ยังล่ะ
4: นั่นสิบ้ากันมึงด้วยนี
5: ่กับแกกัดสายไฟบ่
4: โอ้ยมึงก็หาโบไปนอกปกติก็ได้
0: เอ้
4: า
0: วันเนี่ยต้อง
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
3: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
4: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ

0: ไฟลัดวงจรเหรอสวยแล้วทำไมเป็นแบบนี้มันผิดพลาดได้ไงป่านนี้ไฟดับทั้งหมู่บ้านแล้วมั้ง
1: โถ่เอ้ยตอนกลับบ้านนี่จนได้
0: เราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วถ้าทำในสัปเด็ดนี่จะเป็นครั้งแรกที่โลกมนุษย์มีหลักฐานยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าจานหมิงและมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริง
1: ทั้งโลกรู้จักรวาลที่เคยสงบต้องปั่นป่วนแน่ตอนนี้นายรีบกลับไปบ้านพักเดี๋ยวก่อนอย่าให้สายพินสงสัยนายไม่มากกว่านี้ไปรีบไป
2: กำนันเจ้าหน้าที่ว่ากำนันสิมากเพราะว่า
3: หมู่บ้านเฮานี่บ่เคยเป็นแบบนี้จักเทื่อ
4: นี่สิมีคนหลักไฟหลวงไปใส่แล้วไฟฟ้ารัดวงจรหม้อแปลงมันก็เลยระเบิด
3: โอ้ยหาบ่ไปน้องผู้ใดสิมาหลักใส่ไฟฟ้า
2: ไปสิซั่วบ้านนั้น
3: เออโอ้ย

0: มนุษย์ต่างดาวจะถูกตำรวจจับหรือเปล่าวะ
1: รีบกลับบ้านก่อนดีกว่า
0: เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ย

0: เฮ้ยเปลี่ยนร่างไม่ได้แย่แล้วถ้าทุกคนเห็นเราร่างมีความลับแตกแน
1: ่เอาละแยกย้ายกันเมื่อเฮือนได้ล่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เพิ่นมานี่ไฟมันก็สิใส่ใดคือเก่าล่ะไป
2: ไปมือเฮือนก่อนเด้อ
3: เ
2: ป็นหัวขาโป
4: ไปแม
3: ่ไป
5: นี่อย่างนี
6: ้เพื่อมือกำลังนี่
7: เดี๋ยวจะมาหรอกนะมีอย่าง
8: บ่มีอย่างเฮ็ดบังไฟ
9: กูอยากแข่งบังไฟชิงเงินรางวัลกับกำนัน
10: แห่งอยู่ไกลใจกระสันพลังงานก็ลดลงเขาเสียจังไหนดีวะ
11: หลังบุญบังไฟนี่แหละสายพินต้องเป็นเมี่ยง
12: มันต้องเป็นซับประหลาดแน่นอนเดี๋ยวจับตัวไม่ค่อยเอาเงินไปเลยแสนหนึ่ง

0: เป็นไงถูกใจไหมเพคะ
1: ก็เกือบดีแต่เราว่าควรตกแต่งดอกไม้เพิ่มอีกหน่อยเพื่อความสดชื่น
0: ดอกไม้จะเอาดอกไม้อะไรอีกจะเอาดอกไม้อะไรอีกเพคะ
1: เราเป็นสาวชาวป่าเราก็ชอบดอกไม้สวย
0: ๆงั้นเดี๋ยวจะให้นางกำนันมาจัดให้ก็แล้วกันเพคะ
1: ไปได้
0: เพคะ

0: ารีน้องทัศมารีน้องทัศมารีขอบใจนะพี่ยังนึกไม่ออกเลยถ้าไม่มีน้องทัศมารีพี่จะทำยังไง
1: โอ้โหพี
0: ่พี่รักทัศมารีรักมากน้องอย่าทิ้งพี่ไปไหนนะ
1: น้องจะไม่ทิ้งเจ้าพี่ไปไหนเพคะ
0: ขอบใจมากเพื่อเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะ
1: น้องจะอยู่กับเจ้าพี่ตลอดไปไหมคะ

0: กายอาหารพร้อมแล้วเพคะ
1: ของโปรดเจ้าพี่ทั้งนั้นเลยนะเพคะน้องให้ห้องเครื่องจัดเตรียมไว้ให้เสวยสิเพคะ
2: ตามธรรมเนียมต้องจุดธูปก่อน
1: จุดธูป
2: จุดธูปดอกเดียวแล้วเชิญให้เรากิน
0: นั่นมันผีนะเพคะ
1: แม่หมอไหนว่าจะไม่สิงเจ้าพี่ไง
3: ข้าบอกแล้วว่าจะสิงเป็นบางเวลาเวลานี้เป็นเวลากินข้าวถ้าข้าไม่ได้กินกับข้าวกับปลาข้าก็ต้องกินตับไตไส้พุงของพระโอรส
1: คุณท้าวคุณท้าวรีบไปพูดมาจนสิไปแล้วเดี๋ยวนี้เลยไปพี่จะได้เสวยอาหารไหม
3: ได้อยู่แล้วเพคะ
4: มาแล้วเพคะมาแล้วเพคะ
1: รีบเอาไปจุดกลางแจ้งสิคุณเท้า
3: ไม่ต้อง

0: น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: อีกเราจะทำลายมันเองคุณเท้ายกที่นอนขึ้น
1: เฮ้ยคะ
0: ต่อให้เจ้าพี่หมดความหลงไหลในตัวเราเราก็ต้องทำ
1: ถึงจะหมดความหลงไหลแต่ก็ไม่หมดความรักนะเพคะ
2: พระธิดาตัดสินพระไทยถูกแล้วเพคะ
0: จะมาอาบเข้ามาในห้องเราได้ยังไงอ่ะ
2: ก็พระธิดาเนี่ยทำท่าเหมือนจะไม่ทำตามที่ตบปะรับคำเอาไว้แล้วเป็นยังไงล่ะนางปีศาจร้ายเนี่ยมันเริ่มออกฤทธิ์ออกเดชขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะรีบแยกตุ๊กตาออกจากกันเร็วๆถ้าไม่กล้าทำเดี๋ยวเราทำเอง
1: ให้เขาตามเธอไปคะเกิดอะไรขึ้นมาพระธิดาจะได้ไม่เป็นอันตราย
0: เราเป็นคนทำเราก็ต้องแก้ไขมันเอง
2: ชัยยาชัยยาอีโต้ตรงมาเริ่มจากเราต้องตัดสายติดก่อนทำไมออกง่ายดายแบบนี้แปลกจังทำไมไม่เห็นมีอักขระอะไรเลย
0: หมายความว่ายังไง
2: ปลอมไง
1: เป็นไปไม่ได้ในเมื่อตอนปลุกเสกก็เห็นกันกับตาทุกคน
2: นางแม่หมอผีเนี่ยมันเล่ห์เหลี่ยมนัก
0: แล้วเราจะทำยังไงดี
3: ร้อยให้สวยๆนะจะเอาไปถวายพระประติมาเพื่อขับไล่เรื่องร้ายออกไปจากบ้านจากเมืองสักที
4: เฮ้คะ
3: ปิ่นทอง
5: ปราสาทราชวังช่างสวยงามจริง
3: ๆทัศมาลีล่ะ
5: ก็คงสับสนปนเปอยู่มั้ง
6: เห็นทัศมาลีบอกว่าลูกไม่ค่อยสบายงั้นเหรอลูกสบายดีพระเจ้าค่ะ
3: ปิ่นทองกลับไปที่หนักก่อนไป
5: ทำไมเสด็จแม่ถึงขับไล่ลูกจัง
3: ก็แม่เห็นว่าลูกเพิ่งหายไข
5: ้ก็บอกแล้วไงว่าหม่อมฉันไม่เป็นอะไรทัศมาลีต่างหากพระเจ้าค่ะที่ไม่สบาย
6: ทัศมาลีเป็นอะไร
5: นางถูกผีสิงพระเจ้าค่ะ
7: จริงเหรอ
3: ไม่จริงเพคะ
5: ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหม่อมฉันจะไปใส่ร้ายนางทำไม

0: มาลาเรากลับกันก่อนไหมที่นี่เดี๋ยวให้ท่านชายรามจัดการ
1: ก็ได้นะมาลาเดี๋ยวฉันให้นายกูลไปส่งแล้วได้เรื่องไงฉันจะรีบบอก
2: มาลามาลาฟังผมก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะ
3: มาลาม
2: าลาฟังผมก่อนผมอธิบายได้ผมไม่รู้จริงๆว่าบุษบงมาอยู่ที่บ้านผมได้ยังไง
4: คุณพร้อม
2: มาลาเชื่อผมนะ
1: พร้อมให้มาลากลับไปก่อนเดี๋ยวนายมาคุยกับเราม
2: าลามาลา
1: พร้อม

0: มาละ
1: ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณพร้อมเขาเป็นคนแบบนั้นเขาทำเหมือนเขาชอบฉันถึงขนาดไปแนะนำตัวกับคุณพ่อแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ได้

0: เรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะนางรำในคณะละครหลวงถือว่าเป็นคนของในหลวงและการล่วงเกินนางรำก็ถือว่าเป็นการหมิ่นพระเกียรติของในหลวงด้วยเช่นเดียวกัน
1: ด้วยเกียรติทหารของผู้กองฉันเชื่อว่าผู้กองจะพูดความจริงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเมื่อวานก่อนผู้กองจะกลับมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

0: เสียหายหม่อมครูเรื่องนี้หม่อมฉันไม่ได้ผิดคนเดียวไปคะท่านชายเป็นถึงผู้ช่วยผู้พิพากษาน่าจะมองออกใช่ไหมเพคะว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้หม่อมฉันทำคนเดียวไม่ได้แน่คุณคงไม่รู้ว่าเพื่อนของคุณน่ะเห็นแก่เงินขนาดไหน
1: หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะฉันกำลังใส่ร้ายฉันอยู่นะ
0: ฉันจะรอดูคนที่ไม่รักษาสัตว์อย่างคุณว่าอนาคตจะไปได้ไกลสักแค่ไหน
1: ถ้าไม่มีอะไรแล้วเราหม่อมขอตัว
2: ออกไปได้แล้ว
0: ยังเจ้าค่ะยังถ้าเรื่องนี้หม่อมฉันจะต้องชิบหายก็ชิบหายกันให้หมดนั่นแหละท่านชายไหมคะความจริงจดหมายฉบับนั้นเป็นแค่อุบายอันที่สองของหม่อมฉันอุบายแรกก็คืออีสร้อยจะต้องชวนมาลาไปนอนที่บ้านแล้วมันต้องเป็นคนพามาลาไปที่บ้านคุณพร้อม
3: ไม่จริงนะเพคะที่หม่อมฉันพามาลาออกไปเพราะว่าเจ้าคุณพ่อไม่อยู่บ้านพี่แหวนก็เลยให้ฉันชวนมาลาไปนอนที่บ้าน
0: แค่ข้ออ้างเลยค่ะความจริงก็คือสร้อยร่วมมือกับหม่อมฉันแยกคุณพร้อมออกจากมาลาเพราะว่ามันเล่นเพื่อนกับมาลาเพคะ

0: ทำผิดไม่พอแล้วยังสร้างเรื่องกล่าวหาคนอื่นอีก
1: หม่อมฉันไม่ได้กล่าวหาไหมคะฉันมีหลักฐาน
2: เธอคิดอะไรกับฉันได้ยังไง
1: ฉันก็ยังเป็นฉันคนเดิมไงมาลาจะให้ฉันมองหน้าซ้อยเหมือนเดิมได้ยังไงมันไม่ใช่เราที่จะหายกันง่ายๆนะมาลา
3: ถ้าพลาดจะส่งผลเสียต่อหน้าที่การงาน
4: คุณพร้อมพาฉันไปที่ที่หนึ่งได้ไหมคะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สนับสนุนรายการโดย Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
1: Get the goats and notify the doctor
2: He needs the blood now

0: Get me the new sauce. Forget the cost.
1: Okay, I'm on it.
2: Ah!

0: ปืนรุ่นนี้ไม่เคยเห็นนักฆ่าบ้านไหนใช้เลยวะมึงว่ามันเป็นใคร
1: กูเดาว่าฮันเตอร์วะพวกล่าหาของตามสั่งใครจะจ้างมันหาอะไรก็ได้คนสัตว์สิ่งของแม่งหายมึงได้หมดอ่ะถ้าเงินมึงถึง
2: Do you know who took the goat? Since you already took part of the payment, that will put you in debt with us. If you can find an old blood, whether it be a new one or an old one, I don't care.You must find one.

0: มึงว่างานเนี้ยมันรับออเดอร์มาหรือว่ามันแค่ล่าแล้วก็ไปขายต่อวะ
1: จริงๆแล้วจะเลือดหรือว่าอวัยวะมันก็ขายได้หมดแต่แบบไหนแม่งก็ไม่ดีกับเราทั้งนั้นกลับไปนี้ต้องช่วยดูแลกันให้ดีๆเลยนะหูเด็กผู้หญิงคนนี้มีแต่คนต้องการตัวกันเพียบ
2: ไม่มีใครทำอะไรหนูหรอกนะ
3: สวัสดีพวกเรายินดีต้อนรับ
4: ซึ่งเจ้าจุ๊กเคยเห็นเจ้าด้วย
3: พวกเราทุกคนที่นี่เป็นมิตรนะเราจะดูแลหนูเหมือนคนในครอบครัวเลยนะ
4: จุ๊กตัวอะไรใครก็ทันทีฮะ mọi người sẽ chăm sóc cho em như là người trong nhà
0: What? Hey.

0: ลูกคิดว่าลูกจะดูแลเขาให้ดีที่สุดได้ไหมไม่เหลือใครแล้ว
1: พ่อเลยต้องพาเขามาอยู่ที่นี
2: ่เป็นเอ็มมาหรอ

0: ในวันนั้นฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าทำไมฉันถึงถูกช่วยไว้ที่คนกลุ่มนี้ทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่รู้แค่ว่าแววตาของคนคนนั้นมีบางอย่างที่ทำให้ฉันสงบและเชื่อใจ
1: เลือดของนางหนูเนี่ยมันใช้ได้กับ RH Now ทุกกลุ่ม
2: มึงโชคดีมากเลยนะเจอเคสซุปเปอร์แรร
3: ์อย่างนี้นี่เลือดของพ่อแม่เขาก็กรุ๊ปเดียวกันไหม
1: อาจจะแค่มียีนด้อยกับยีนด้อยมาชนกัน
3: แล้วเราจะเริ่มเก็บได้เมื่อไหร
4: ่ยังอายุเด็กมันยังไม่ได้เอาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันอยู่ได้ประมาณแค่40วันมึงจำไว้นะ
2: เลือดที่ดีคือเลือดที่อยู่ในตัวคน

0: เมื
1: ่
0: อ
1: ฝนฝน
0: ฝน
1: รัน
0: รัน
2: เฮ้ยทำไรเข้าบ้านบ้านไม่สบายหรอ
3: มึงมานี่เลยมา
2: ฮะ
3: มึงมานี่มา
2: เฮ้ย
3: มานี่มานี่
2: มานี่
3: มาเล่นกับกูมา
2: เฮ้ยมาเล่นฝุ่น

0: 你更加俺敢加点点东西
1: 听着怎么样那个人
2: เลือดเป็นกลุ่มอาเอทั้งหมดครับแต่ไม่มีที่เราตามหา

0: มึงรับนะ
1: อ๋อโอเคเนี่ยมันมาคาบไปสอนมันตั้งหลายปีแล้วนอนน้อยหลายคืนก็เพราะมันเลย
0: เฮ้ยความลับนะกูขออีกที
1: ฮะมาเนี่ย
0: ได้ป่ะแค่มึงกับแพทเทิร์นต่อสู้กับซ้ายไปขวาหน้าเป็นหลังเหมือนมึงใส่เสื้อกับตะเข็บ
1: ชงแม่ง
2: เขาจะผิดพลาดจนมึงเข้าลึกได้

0: ราวนี้มึงก็แค่คุมระยะแล้วก็เลือกโจมตีได้ทุกแบบเน้นโจมตีไปที่จุดอ่อนของเขาถ้าเกิดว่าหาเจอ
1: แต่ถ้าเราไม่รู้เราสู้กับใครอ่ะจะรู้ได้ไงว่าจุดอ่อนคืออะไร
0: แบบนั้นก็คงต้องยอมเจ็บตัวแรกไปก่อนอ่ะจะได้รู้จักกัน

0: ที่เจ้าของมันเกิดเมาหลับตายหาไปแล้ว
1: ทำไมไม่บอกพ่อสู้ได้ได้ดีด้วยนะ
0: พ่อคงไม่ได้อยากให้ทำงานแบบที่เขาทำอะไอ้พวกงานที่ต้องออกไปข้างนอกอะ
1: แปลว่าพ่ออยากให้ขายของอย่างเดียวเหรอแล้วอยากทำเหรอหรืออยากออกไปทำงานข้างนอกเหมือนคนอื่น
0: ไม่รู้ดิมันโตมาแบบเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันใช่ที่อยากทำหรือเปล่าอะแต่ที่ดูแลรันอยู่อะอยากทำนะชอบรันอะมีอะไรที่อยากทำมากๆบ้างไหม
1: ก็ยังมีนะแต่ไม่ได้อะไรแล้วอ่ะมันไม่รู้จะไปทำที่ไหน
0: เสร็จแล
1: ้
0: ว
1: มา
0: เก็บดิเฮ้ย

0: สวยปะมัดหรือปล่อยดีมัดปล่อย
1: สวยทั้งหมดเลยอ่ะนี่แต่งตัวทำไมวะ
0: ไปเที่ยวปานจะพาไปเที่ยวอย่าเพิ่งบอกปลานะจะใส่ชุดนี้อะ
1: ลุงคำให้ออกไปไหนไม่ใช่เหรอ
0: ก็แอบออกไปไงคืนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านไม่ใช่เหรอห้ามพูดเลยนะคิดว่าปานจะชอบปะ
1: ชอบดิไม่ชอบก็บ้าแล้ว

0: เมื่อไหร่ผมจะได้ออกไปกับพ่อมั่งอ่ะ
1: เตรียมตัวกันได้แล้ว

0: วยตรงไหนไหนสวยวะแล้วราคามัน18,000กูจะบ้ายังสวยกว่าเลยบ้าน89อย่ารีบเลย
1: มาล่า
0: เชี่ยเราไง

0: ข้าไปตามแผนละจัดการได้เลย
1: คอนเฟิร์มกำจัดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไม่เลวเลยนายหนูสำหรับงานแรกบ้าน89ภารกิจสำเร็จ

0: อัลบั้ม Amber Hines ของ Enoch Raven รุ่น Hand Pressed Vinyl ในตำนานคุณคือ1ใน14คนบนโลกนะครับที่มี
1: ผมชอบคำนี้จัง14คนบนโลก
0: จริงครับผมก็ชอบมากเลยการที่ได้เป็นเจ้าของอะไรที่มันมีตัวเลขจำกัดแบบนี้มันให้ความรู้สึกแบบ magnifique
1: yeahเห็นคุณบอกว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยสักพักนี่แค่มารีแลกซ์เฉยๆหรือว่าต้องมาหาของให้ลูกค้าด้วยนะครับนี
0: ่เอาจริงผมมาตามหาของที่สำคัญมากแต่ผมว่าอย่างนี้หน่อยก็คงเจอแล้วแหละ
1: คุณรู้ได้ไง
0: เพราะผมเป็นนักล่าครับ
2: เหมือนผมจะได้กลิ่นมัน

0: ปเอาชุดมาจากไหนเนี่ย
1: ไม่ชอบหรอ
0: ชอบสิ
1: มัดหรือปล่อยดีอ่ะ

0: เอาอันนี้3อันแล้วก็ไส้กรอกอีก3อันก็
1: ได้ค่ะจะราคา
0: เท่าไหร่ครับ
1: 60บาทค่ะ
0: อร่อยไหม

ใช่ป่ะไม่แน่ใจนะพวกคุณเคยคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีบ้าน89แล้วว่ารายได้พวกคุณจะดีขึ้นขนาดไหน

0: มีคนเห็นว่าแกพาลันออกไปข้างนอกคนอื่นเขาออกไปทำงานกันแทบตายแต่แกแอบพากันออกไปเที่ยวอย่างนี้ได้ยังไง
1: พ่อก็พาผมออกไปข้างนอกบ้างดิผมจะได้มีอะไรทำไง
0: หน้าที่ของแกมีอยู่แค่อย่างเดียวคือดูแลลัน
1: ก็ทำอยู่นี่ไงพาเขาออกไปข้างนอกมันก็ดูแลไหมพ่อตั้งแต่ลันอยู่ที่นี่มาลันไม่เคยออกไปไหนเลยเขาเองเขาก็มีชีวิตของเขา
0: ทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองทั้งนั้นน่ะแหละแต่มันไม่ควรที่จะต้องมีใครต้องมาเดือดร้อนเพราะความคิดไม่เข้าท่าของแกแบบนี
1: ้เดือดร้อนอะไรความคิดอะไรวะไม่เข้าท่าอะไรผมแค่อยากให้ลันได้ทำอะไรเหมือนคนอื่นบ้างความคิดมันไม่เข้าท่าตรงไหนอยากให้ผมดูแลลันไม่ใช่หรอดูอยู่นี่ไงปล่อยให้ผมดูแลในแบบของผมดีวะ
0: ถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาไอ้ที่แกแอบไปซ้อมอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะมันสู้อะไรใครเขาไม่ได้หรอก
1: ผมจะบอกให้นะไอ้ที่เอ็มมันเอาชนะคนทั้งบ้านได้รวมถึงตัวพ่อด้วยอ่ะผมเป็นคนบอกมันผมเป็นคนสอนมันไม่รู้ดิเพราะไม่เคยคิดดูลูกตัวเอง
0: ลันเขายังออกไปไหนไกลๆขนาดนั้นไม่ได้เขามีราคายังมีคนต้องการตัวเขาอยู่แน่
1: ๆทำไมพ่อถึงใช้คำว่าเขามีราคาแล้วใครจะมาเอาตัวลันไปคำว่ามีราคาคืออะไรพ่อพ่อมีอะไรก็พ
0: ูดเลือดของลันเขามีราคา
1: พ่อ
0: กว่ากูจะได้ตัวเขามากว่าจะหาเขาเจอไม่เหนื่อยชิบหายเลยมึงรู้ไหมถ้าเรื่องแค่นี้มึงยังไม่ยอมเข้าใจสักทีแล้วยังจะเสือพากันออกไปล่อนข้างนอกแบบนี้กูจะจับมึงแยกซะให้จบๆไปเลยดีไหม

ลูกรักเขาพ่อดูออกหลานเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยที่นี่กับลูกไปได้เรื่อยๆแต่เขาจะไม่มีวันได้ไปไหนคนบางคนไม่มีวันที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากจะใช้หรอกยอมรับซะอะไรๆมันจะได้ง่ายขึ้น

0: เอามาลงนี่เลย
1: รันมา
2: เอารันไป
3: ใส
1: ่เร็ว
2: หมอฉีดแฟกเตอร
4: ์ลุงลุงทำไร
1: อย่ามายุ่ง
4: ลุงลุง
1: ไป
2: ไอ้หมอเร็ว
0: จับไว้นิ่งนิ่ง
1: นิ่งนิ่งใจเย็น
0: มึงโอเคใช่ไหม
2: เร็ว
0: ไอ้เล็กมึงไปกล้าอีกทีนึงเลย
2: เฮ้ยหล
4: อเอ็งมาครับ
1: เรื่องมันแหลมไม่หยุดแล้ววะ
5: กดไว้กดไว
0: ้นิ่งๆนะ

0: ัน
1: พร้อมนะ
0: ลุงอย่าพ่ออย่า
2: อ่านมา
0: พ่อ

0: เอางี้เลยเหรอ
1: เออแม่งไม่เปิดหรอกกูรู้เหี้ย
2: ถ้าออกไปตอนนี้ไหวไหม
3: งั้นต้องฉีดแฟกเตอร์ให้เลือดมันแข็งตัวอีกสักเข็ม
0: มึงฉีดไปแล้ว
3: ก็มึงบอกว่าจะลุยออกไปใช่ไหมล่ะถ้าใช่ก็ต้องฉีดให้มันอีกเข็มนึงฉีดได้มึงเชื่อกู

0: ถึงลูก
1: หนูไปช่วยพ่อมาลูก
2: ไปแล้วลูกไปแล้ว
0: ต้องไปแล้วไอ้ลูกมึงตั้งสติไว้ไปทุกคนตายเพื่อให้เรารอดเข้าใจไหมไปเร็ว

0: เอ้ย
1: ดูดิ
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นฟื้นตัวเร็วกว่าที่คิดนายหนูแบบนี้ไม่น่าจะเกิน2เดือนก็กลับมาซ่าได้เหมือนเดิมนะ
2: ลุงผมรู้ว่าพ่อเก็บเงินไว้ให้รันอยู่ก้อนหนึ่งพ่อเคยบอกลุงกับเอ็มช่วยพารันไปหาที่อยู่หน่อยได้ไหมพาเขาไปหาที่ที่ปลอดภัยแล้วช่วยรอดูจนกว่าเขาจะโอเคแล้วเราค่อยแยกย้ายกัน
0: แยกย้ายกันย้ายไปไหน
2: ผมอยากให้รันปลอดภัยผมอยากให้ทุกคนปลอดภัยเราต้องไม่เสียใครไปอีก
3: ไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับรันแล้วรันจะถูกล่าพวกเราจะถูกฆ่าพวกหมาล่ามันต้องเก็บให้หมดถ้าไม่งั้นมันก็อยู่ไม่ได้กฎข้อนี้ทุกคนรู้ดีจะไม่มีใครปลอดภัยจะไม่มีใครได้ไปใช้ชีวิตจนกว่าเรื่องนี้จะจบ

วันที่เราชวนรันหนีวันนั้นคือวันที่เราเพิ่งรู้ว่ารันก็เป็นพอลัมบลัดก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยว่าทำไมรันถึงต้องมาอยู่ที่นี่เรานึกว่าพ่อเก็บรันมาเลี้ยงเหมือนเอ็มต้องขอโทษนะขอโทษแทนพ่อแล้วก็ทุกคนเราขอโทษขอโทษชิบหายเลยเราขอโทษจริงๆ

0: เรา
1: ความเจ็บมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะทุกครั้งเลยที่คิดถึงพ่อกับแม่เราต้องพยายามกลืนมันลงไปทุกครั้งมันก็ยากทุกครั้งชีวิตเรามีบ้านมาสองหลังหลังแรกทุกคนตายเพราะเราหลังนี้ทุกคนก็ตายเพราะเราถ้าโลกนี้ไม่มีที่ที่ปลอดภัยพอสำหรับเราเราต้องอันตรายมากพอจะปกป้องตัวเองได้ถูกไหมลานเธอต้องสอนให้เราฆ่าคนเราจะไม่เป็นภาระใครอีกเราจะไม่ต้องนอนทุกคืนแล้วกลัวว่าตื่นมาใครจะหายไปอีกเราอยากเห็นน้ำตาตรงหน้าต่อหน้าเธอต้องยอมให้เราเป็นนักฆ่า
2: ไม่ใช่ว่านึกอยากจะเป็นก็เป็นกันง่ายๆนะคนเขาฝึกกันเป็นปีๆฝึกกันทั้งชีวิต
3: ก็ได้แค่ไหนแค่นั้นรันเขาดูแลตัวเองได้มันก็ดีกับรันเองแล้วก็ดีกับทุกคนด้วยแล้วถ้าเกิดว่ารันดูแลตัวเองได้รันจะมีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะอยู่หรือไปผมจะให้เขาเลือก
4: ตามใจกันไปแบบนี้คนที่อันตรายก็คือรัน

0: นี่เราสู้กับนักฆ่านะไม่ใช่ป้าข้างบ้าน
1: ก็แบบที่ปานพูดดิลุงแค่ไหนก็แค่นั้นบางทีป้าข้างบ้านอาจจะน่ากลัวกว่านักฆ่าก็ได้รับนะเอ็มมา
2: ฮะ
1: มา
2: เชี่ย

0: คิดเร็วตอบโต้ดีแต่ขาดแรงขาแรงหมัดแกนกลางลำตัวด้วย
1: ความไวความแม่นยำความยืดหยุ่นน้อย
2: วู่วามไปหน่อยฮะกะจะประท้ายอย่างเดียวไม่ประเมินตัวเองสู้ทรงเนี้ยตายเร็วกว่าป้าข้างบ้านอี
0: กแต่ถ้าจะเอาจริงก็เริ่มเลยฝึกแรงฝึกปะทะฝึกใช้อาวุธฝึกคิดฝึกสู้ระยะไกลจะฆ่าคนที่มันมาฆ่าเราต้องเริ่มจากการไม่ถูกฆ่าให้ได้ก่อน

0: เอาใหม
1: ่คุณชนะลุกเอาอีก
2: เก่งไว้หายใจหายใจ
1: เอาอีก

0: ถ้ากูไม่รอดอ่ะมึงต้องดูแลรันนะ
1: จริงจัง
2: พูดอะไรกับมึงวะเอาดีๆมึงจะตายวะ
0: ก็ถ้ากูตายขึ้นมามึงก็ต้องอยู่ดูแลเขาเถอะกูไม่อยากให้รันไม่เหลือใคร
2: มึงสั่งกูแบบเนี้ยมึงรู้ป่ะเนี่ยว่ากูชอบเขาน
0: ุ่นเห็นชัดตั้งแต่นู่นแล้ว

0: วัสดีครับเฮียสนใจคันไหนครับ
1: คันนี้ได้มานานยัง
0: คันนี้สักพักแล้วครับเฮีย
2: ไป
0: นี่ครับเฮีย
1: เฮ้ยเกือบ2เดือนแล้วพอจะรู้ไหมเขาไปไหนกันต่อแล้ว

ถ้าตั้งใจจะตัดขั้วหัวใจหรือเส้นเลือดใหญ่อะแรงต้องเยอะแล้วก็ต้องแม่นด้วยจุดตายมันจะเข้าถึงยากหน่อยมันเป็นกลไกป้องกันตัวของร่างกายสมมุติว่านี่คือซี่โครงมันก็เหมือนกับเสื้อเกราะแต่เส้นเลือดสำคัญมันจะไปหลบอยู่ที่ด้านหลังตรงขอโทษนะเอาใหม่

0: แต่ถ้าอยู่ใกล้เอากรรไกรเจาะแล้วตัดนี่จบเลยอยู่ตรงนี้รันพยายามจำนะ
1: ยังช่วงท้องน่าจะง่ายกว่าปะ
0: ก็ไม่เชิงหรอกความจริงแล้วเส้นเลือดใหญ่มันเริ่มจากทางด้านหน้าตรงขั้วหัวใจก็จริงแต่มันจะอ้อมไปหลบอยู่ทางด้านหลังแนบกับแนวกระดูกผ่านกระบังลมแล้วไปที่ช่วงท้องมันจะอยู่ด้านในสุดมีผิวหนังชั้นไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อ

0: ินข้าว
1: โอ้โ
2: หสุดว่ะ
3: นี่มันเหมือนข้าวผัดหอยจ้าเลยมันสอนเธอทำเหรอ
0: เคยเห็นทำได้
2: อร่อย
3: นี่ถ้าไอเดียวอยู่เนี่ยมันฟาดคนเดียว4-5จานเลยนะ

0: าเราอยากมีชีวิตแบบที่เราอยากมีไปด้วยกันทุกคนต้องทำยังไง
1: ถ้าเกินหนีก็ต้องหนีไปเรื่อยๆถ้าเกิดซ่อนก็ต้องทำอย่างที่เราทำกันอยู่อะถ้าเกิดสู้มันก็อาจจะจบแต่ว่าจบไปไหนไม่รู
2: ้และถ้านี่จะชวนไปสู้แบบที่ไม่รู้ว่าจะจบยังไงเนี่ยแหละมีใครเอาด้วยไหม
1: กูเอา
3: เฮ้ยเดี๋ยวนี่เรามีกันกี่คนจะสู้ไงไหวและแผนคืออะไรฮะ
2: กลับตะเข็บไงลุงเราจะเปลี่ยนจากหนีเป็นล่าและเปลี่ยนจากซ่อนเป็นสู้

Thank you.

ไง

0: เธอกูรู้จริงแหละว่าเขาชอบมึงเขาชอบที่จะอยู่กับมึงเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องรอด
1: มึงเองก็ต้องรอด

ฉันจะดูแลชีวิตที่เหลือต่อจากนี้ให้ดีที่สุดจะไม่ยอมให้เลือดสักหยดไหลออกจากตัวฉันอีกเพราะมันไม่ได้มีแค่เลือดของฉันแต่มันมีเลือดของคนที่ฉันรักไหลรวมอยู่ด้วย

Yeah.

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: มวยโคราชหมัดหนักโคราช
1: มวยโคราชเป็นมวยที่เตะต่อยวงกว้างการคาดหมัดจะคาดจากใต้ข้อศอกมันนิดนึงแล้วก็ลงมาที่สันหมัดลงมาที่หมัดมันจะมีความยาวเพราะใช้รองรับใช้ป้องกันหมัดเวียงที่ชกเข้ามาด้านข้างหรือการเตะที่เตะมาด้านข้างทั้งสองข้าง
0: หมัดเวียงควาย
1: หมัดเวียงควายคือหมัดวิถีโค้งหมัดวิถีโค้งทั้งซ้ายและขวาก็ถูกฝึกมาให้เกิดความถนัดทั้งทางซ้ายและทางขวา
0: ร่วมอนุรักษ์มวยไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

0: ับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันครับต้อนรับแฟนกีฬาแฟนมวยและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทางหน้าจอ PPTV HD 36และทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทางไลฟ์สด YouTube ช่องไทยไฟท์ Official นะครับนำทุกท่านนะครับมาที่สนามมวยเวิร์สสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเพื่อรับชมการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงและตลอด2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีการเปิดตัวและก็แข่งขันมวยรอบที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในเมืองไทยนั่นก็คืออีซูซู Thailand Championship 2026นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดครับรับรองว่ามันตาแตกกันแน่นอนท่านผู้มีเกียรติครับในลำดับต่อไปเป็นพิธีเปิดกลวยดอกไม้ถวายสักการะขอกราบเรียนเชิญมิสเตอร์นาโอยะเซงูจิรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดครับกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับมิสเตอร์นาโอยะเซงูจิรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดครับท่านผู้มีเกียรติครับอีซูซุครับคือตำนานมวยรอบที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของคนไทยของเมืองไทยครับสร้างคนสร้างชีวิตสร้างโอกาสมาอย่างมากมายตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาจากมวยรอบ8นักสู้สู่การแข่งขันแบบยกทีมยกภาคด้วย18นักสู้จากทั่วประเทศในศึก Isuzu Thailand Championship เพื่อเป็นแชมป์ประเทศไทยเพื่อถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรายังคงต่อยอดความสำเร็จของตำนานมวยรอบที่ยิ่งใหญ่สู่ตำนานบทใหม่อีกครั้งกับ Isuzu Thailand Championship 2026ครับขอเสียงปรบมือดังๆกับ Isuzu ด้วยครับเรามี VTR ให้ทุกท่านได้รับชมที่มาที่ไปของอีซูซูเรียนเชิญครับ
2: ตำนานที่จารึกด้วยเลือดนักสู้สู่เวทีเกียรติยศระดับโลกกว่า3ทศวรรษศึกมวยรอบอีซูซูคือบทพิสูจน์ของยอดนักสู้และสร้างชื่อในประวัติศาสตร์มวยไทยในฐานะมวยรอบที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของแผ่นดินจากตำนานสู่เวทีเกียรติยศระดับโลกอีซูซู Thailand Championship 2026เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักมวยไทยระดับพระกาศหนึ่งเดียวเท่านั้นต้องแข็งแกร่งกว่าทุกความเจ็บปวดต้องทรหดกว่าทุกความอดทนต้องมุ่งมั่นกว่าทุกคำท้าทายเพื่อยืนบนศักดิ์ศรีบัลลังก์แชมป์อย่างสง่างาม18ขุนศึก6ทีม6ภาคจากทั่วผืนแผ่นดินไทยเป้าหมายเพื่อครองบัลลังก์รุ่น63กิโลกรัมรุ่น65กิโลกรัมรุ่น67กิโลกรัมตัวแทนทีมภาคเหนือรักชัยนาทสิทธิ์กำนันหนึ่งร้อยป่านายกเรด้าภูกระดึงแสนเดชพยัคฆ์ภูดินตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือชูซับเล็กวีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมโชคนาทีเอสผู้ชนะสิบทิศวิทยายุทธวินอุบลตัวแทนทีมภาคอีสานใต้

0: พชรพีรพลผอ.อ้วนคลองหลวงเพชรบ้านใหม่ส.สุนันท์ชาคริตม.ราชภัฏสุรินทร์ตัวแทนทีมภาคกลางก้องนภาเกียรติพูนเกิดเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอลเด่นเหนือสอทองภูเบิร์ตตัวแทนทีมภาคตะวันออกขนองศึกสอจอวิชิตเมืองแปดริ้วประจันบานสอจอวิชิตเมืองแปดริ้วเพชรสิงหาสอจอวิชิตเมืองแปดริ้วตัวแทนทีมภาคใต้ปะตัดเอกเทพพาคินปะตัดเหล็กซินบีมวยไทยใจสิงสิทธนายกพันศักดิ์เพียงหนึ่งเดียวที่จะยืนหยัดเหนือทุกแรงปะทะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะสวมเข็มขัดแชมป์คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิกอัพ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed The One and Only 1เดียวเท่านั้นแชมป์ตัวจริงจะได้เลื่อนชั้นสู่ศึกมวยไทยโลกไทยไฟ2026IsuzuThailand Championship 2026แชมป์ตัวจริง1เดียวเท่านั้น
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ18นักสู้บนสังเวียนเลือดแห่งนี้ครับ18นักสู้ได้เห็นกันไปแล้วนะครับมีใครมีแสงออกไหมมีใครมีออร่าที่จะเป็นแชมป์ไหม3รุ่นนะครับเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่าท้ายที่สุดใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่จากการชกมวยคาดเชือกไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงและนี่คืออีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ครับท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารระดับสูงที่จะให้เกียรติขึ้นมากล่าวเปิดการแข่งขันมวยรอบที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของเมืองไทย Isuzu Thailand Championship 2026ท่านดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดขออนุญาตกราบเรียนเชิญมิสเตอร์นาโอยะเซโงจิได้กล่าวเปิดการแข่งขันครับ
2: สวัสดีครับตามผู้มีเกียรติทุกท่านนายนามของบริษัทโทริพิชอิสุดเซลส์จำกัดผมรู้สึกยินดีที่ได้จากการแข่งขันมวยไทยอิสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ในวันนี้เราอิสุดได้จากการแข่งขันเมื่อไทันทีวีที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของไทยมากกว่า30ปีจนได้ชื่อว่าเมื่อไทราดาทำนังสำหรับอิสุซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดีและในปีนี้เราก็ได้18นักมวยที่มีความสามารถจากทั่วประเทศกว่าชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งนับเป็นการสร้างเลือดใหม่ให้แก่วงการมวยไทยอีกครั้งหนึ่งผู้จัดการแข่งขันอิสุซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026จะได้รับช่วยประจัตตังรบพิกับอิสุซู

ยให้คะแนนดังนี้ครับชนะน็อครับ3แต้มชนะคะแนนรับไป2แต้มและเสมอกันรับไปคนละ1แต้มครับซึ่งนักมวยในแต่ละทีมต้องเก็บชัยชนะเพื่อเป็นการเก็บคะแนนรวมสะสมให้ทีมได้มากที่สุดและเราจะเอาทีมที่มีคะแนนรวมมากที่สุด4ทีมเข้ารอบ2ต่อไปสำหรับในรอบที่2นะครับมีการแข่งขันแบบน็อกเอาท์ถ้า3ยกเสมอกันครับเราจะมียกตัดสินก็คือยกที่4เพื่อหาผู้ชนะโดยเอาทีมที่มีคะแนนอันดับ1เจอกับทีมที่มีคะแนนอันดับ4และทีมที่มีคะแนนอันดับ2เจอกับทีมที่มีคะแนนอันดับ3ทีมใดแพ้ตกรอบทันทีครับและทีมที่ชนะเท่านั้นครับถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยเราจะมี3คนครับที่จะเป็นเศรษฐีมวยไทยครับจะเป็นเศรษฐีกับมวยคาดเชือกอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ครับท่านผู้มีเกียรติครับตำนานบทใหม่อีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ซีซั่นที่3กำลังจะถูกจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์วงการมวยอีกครั้งโดยคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างทีมภาคใต้และทีมภาคอีสานใต้ทั้งคู่จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมสำหรับนักมวยมูลขาวไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ Please welcome ชาคริตมอราชพัฒน์สุรินทร์

นะครับจะรอดหรือจะร่วงนะครับคู่ชกของเขาเป็นนักสู้จากทีมภาคใต้นักมวยมุมดำ Black Corner Please Welcome ปะตักเหล็กซินบีมวยไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟลีกสารมวยเลือกของตัวจริงนะครับวันนี้มาสารต่อตำนานความยิ่งใหญ่ครับกับมวยรอบที่ยาวนานที่สุดของประเทศไทยครับมวยรอบอีซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ครับวันนี้นี่เปิดสนามเลย3รุ่น3พิกัดเหมือนเดิมนะครับเงินรางวัลก็เรือนแสนรถกระบะด้วยเข็มขัดด้วยเหมือนเดิมนะครับ
1: และก็ที่ภาคภูมิใจ
0: ครับ
1: ถ้วยพระราชทานครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นของทีมไหนนะครับมีเพียง1เดียวเท่านั้นจากทั้งหมดนี่6ทีม
0: ใช่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กูชายสายตรงพักที่นาราโชติรันนะครับ
1: เอกชุมพรสุรพัฒน์จันทบุรีครับแน่นอนครับมวยรอบที่ยิ่งใหญ
0: ่
1: และก็ยาวนานและอย่างที่เราได้พูดท้ายไปครับว่าทีมใดครองแชมป์ก็จะได้ถ้วยพระราชทานด้วย
0: ใช่ครับ
1: เงินรางวัลรวมๆนี่4ล้านได้นะครับรวมไปถึงรถปิกอัพ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูครับ
0: ก็มาเปิดหัวด้วยคู่แรกก่อนนะครับภาคใต้เจออีสานใต้ครับนี่คือตัวแทนจากภาคอีสานใต้นะครับชาญคิดมอราชพัฒน์สุรินทร์ครับ20ปีนะครับส่วนสูงเนี่ย180ครับโอ้โหถือว่าส่วนสูงได้โดดเด่นเลยนะครับชกมา81ครั้งชนะ60แพ้20เสมอ1
1: ส่วนรายนี้ครับคู่ต่อกรที่มาในมุมดำนะครับ
0: ครับ
1: เพชรชานนท์เอกปัตตานีเดิมครับก็เคยชนะน้องโอที่ชกในไทยฟ้าใหญ่ของเราด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ปะตักเหล็กทีมครับก็เป็นตัวแทนจากทีมภาคใต้นะครับก็เรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยนี่ไม่ธรรมดาครับปะตักเหล็กซินบีมวยไทยลูกศิษย์ของนายหัวสิงต่อปะตักสจุลเสนครับ
0: แล้วก็สำหรับกติกาในรอบแรกนะครับมวยรอบอิลสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับก็จะเป็นการแบ่งทั้งหมด6ทีมทีมละ3คนนะครับแล้วก็ต่อยแบบเก็บคะแนนนะครับชนะน็อกก็3แต้มชนะคะแนน2แต้มครับแล้วก็ในรอบแรกเนี่ยยังมีเสมอ

0: อยู่นะครับถ้าเสมอกันเนี่ยก็แบ่งกันไปคนละแต้มครับเมื่อสักครู่ก็มีกรรมการสนองอุบอิ่มนะครับเป็นผู้ชี้ขาดเวทีครับ3ท่านคะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุตชาติครับ
1: ส่วนประธานผู้ตัดสินครับดร.แสวงวิทยพิทักษ์ครับในฝากฝั่งของมุมขาวอาจารย์วินิตตันจัด
0: ครับ
1: มาถอดมงคลให้นะครับในอดีตอาจารย์วินิตตันจัดเองก็สร้างนักมวยดังมามากมายระดับวงการไม่ว่าจะเป็นใครบ้างล่ะ
0: ครับ
1: นิวแสนชัย
0: นิวปกรณ
1: ์นิวปกรณ
0: ์ล่าสุดเลย
1: นิวลูกลัก
0: นิวลูกลักนี่ก็น็อกเอาท์
1: CTF วันนี้ก็ไปชกที่ญี่ปุ่นมา
0: ครับ
1: นะครับหลายต่อหลายคนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับมุมดำนี่ป้าตักเหล็กซินบีมวยไทยมุมขาวก็ชาคริสมอราชพัชรินนะครับนี่คือมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ67 กก.รอบแรกนัดแรกครับ

0: แรกเนี่ยสำคัญครับแต่ว่าแน่นอนว่าชนะคนเดียวไม่ได้ครับทุกในเมื่อรอบอีสุทธิ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพต้องชนะแล้วก็ไปด้วยกันครับชนะคนเดียวแต่ว่าอีก2คนแจกแต้มนี่ก็พาเพื่อตกรอบนะครับ
1: แสดงว่าต้องสู้เพื่อตัวเองด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็สู้เพื่อทีมด้วยนะครับชัยชนะของทีมนี่มีความหมายไม่แพ้กับชัยชนะของตัวเองเลย

0: หมอจิตศักดิ์ภูผาชาติแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยครับแรกๆถุงมือสีขาวหรอกพอตอนหลังมีรักกลายเป็นสีชมพูเลย
1: โอ้โหหัวใจสีชมพูด้วย
0: ครับดูภาพช้าหน่อยนะครับ

0: รอบอีซูซูอีก2คู่เป็นซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนและก็สืบสารเรื่องราวของมวยไทยคาดเชือกไปกับเราครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV SE หมายเลข36มันสมทัศน์ตาแตกไทยไฟท์ทาง PPTV ช่อง36ครับ
1: มาติดตามเลยครับก็นักมวยทั้งสองท่านนี้นี่ก็อยู่ในมวยรอบอีซูซูนะครับอย่างที่เรียนไปครับว่าเพื่อตารางการแข่งขันที่ลงตัวครับเพราะแข่งขันกันระยะยาวเลยครับก็มาอุ่นเครื่องอุ่นหมัดกันก่อนครับแม่แต่ว่าเครื่องร้อนกันเร็วเหลือเกินครับการด้วยโอ้ยนี่ครับแม่ขวาหลังของเพชรสิงหาครับต่อยแรงเลยนะครับรายนี้นี่ก็ถือว่าประสบการณ์สูงครับยอดจักรกิจเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเอาละครับปรับล่างไปวันนี้นี่มารูปแบบของคาดเชือกครับสไตล์การแข่งขันก็เปลี่ยนไปครับไม่มีครับป่องยกดูเชิงครับเปิดมาใส่เลย
0: พยายามหาโอ้ยหมัดขวาครับหมัดขวาครับพยายามจะต่อยขึ้นเตะขึ้นเหมือนกันขยับเดินเกมพี่สิงหาต่อยหน้านี่ครับมีต่อยหน้ามีเจาะขาครับล้วงลำตัวใหม่แล้วคู่นี้แหมชักจะไม่แน่ใจครับชักจะไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อติดต่อจากคู่แรกหรือเปล่าคู่แรกนี่น็อกยกแรกเลยครับน็อกยกแรกครับแทงเข้าไปแทงได้แทงค้ำค้ำแล้วแทงหรือเปล่าเหมือนจะเอานิ้วเข้าไปในปากเลยนะชักถึงสองไปแล้วเจาะล่างมาครับโอ้โหดูรีบครับวันนี้ดูรีบครับกลัวคนดูทางบ้านไม่สนุกครับเดี๋ยวจะไม่เข้าสโลแกนคมชัดมันตาแตกครับขยับเข้า
1: เพชรสิงหานี่ถือว่าแฟนมวยก็น่าจะคุ้นนะครับแต่ว่าหลายปีแล้วนะครับเคยเข้าแข่งขันในมวยรอบไทยไฟท์ลีกในซีซั่น1ของเราครับตั้งแต่ปี2566นี่ในปี2569นะครับอยู่กันมา3ปีครับวันนี้มาลุยกันครับโอ้ซุปเปอร์ไฟท์คู่นี้แหมตบหมัดมาเดินต่อครับเพชรสิงหาถอยมาแห่ยังติดกาดผักออกเลยครับยอดจักริดโอ้ยตัดลำตัวครับแม่โอ้หมัดใช้ได้เลยนะครับ

0: นะฝ่ายดังใช้หมัดต่อยเข้าที่หน้าของฝ่ายขาวฉะนั้นขาวร่วงลงกับพื้นเวทีนั้นดำจึงเป็นฝ่ายชนะน้องเอาครับ
1: ครับก็ตามนี้นะครับตามที่กรรมการแสวงได้แจ้งไปครับก็เป็นทางด้านเพชรสิงหานะครับนะครับไปพบกับพี่ป๋องบนเวทีครับ
2: เอาละครับชัดเจนนะครับมีภาพช้าชัดๆให้ได้ชมกันครับสมกับวลีที่ว่ามันตาแตกจริงๆครับพี่น้องแฟนมวยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและผู้ชนะ The winner is Black Corner คนเดือดเมืองอุบลเพชรสิงหาสจวิชิตเมืองแปดริ้ว
1: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคู่ต่อไปมีเมืองรอบอิวสุให้ชมกันต่อครับ
2: กลับมาตามต่อนะครับไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับพี่น้องแฟนมวยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันลีที่ว่าตาแตกเนี่ยแตกไป2คู่แล้วนะครับอาจจะปากแตกหัวแตกเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจบแบบไหนยังไงเพราะว่าสำคัญมากๆทีเดียวนะครับกลับเข้ามาสู่มวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2026และเป็นความกดดันอย่างยิ่งนะครับของทีมจากภาคอีสานใต้เพราะว่าทีมภาคใต้ในคู่แรกที่เปิดหัวไปเนี่ยนะครับเก็บ3คะแนนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับมาดูครับอีสานใต้จะตีตื้นขึ้นมาได้ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับทั้งคู่กันเลยนักชกจากทีมอีสานใต้ในรุ่น63กิโลกรัมนะครับนักมวยมุมขาวไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ Please welcome เพชรบ้านใหม่สสุนันท์

ดดันจริงๆนะครับเพราะว่าทีมต่อไปนี่เขามี3คะแนนไว้ในกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือตัวแทนจากทีมภาคใต้ครับไปรู้จักกับนักมวยมุมดำครับ Black Corner นักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ Please Welcome ใจสิงห์10นายกพัน

0: เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับมาดูการแข่งขันของมวยรอบอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในคู่ที่2ของวันนี้ครับในพิกัด63กิโลกรัมมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสับด้านคะแนนนะครับมีกรรมการเสมาทิพย์คีรีกรรมการสนองอุ่มอิ่มและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่ที่ผ่านมานี่ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นแต่ว่ากรรมการนี่ก็จะดูในส่วนของเจตนาของนักมวยคือยังกำหมัดอยู
1: ่ครับผม
0: นะฮะก็เป็นชัยชนะแบบเทคนิคอล็อกเอาท์นะครับของเพชรสิงหาไปครับมาตามมาต่อคู่นี้นะครับโอ้โหทีมภาคอีสานใต้ตอนนี้นี่ต้องลุ้นหนักครับแล้วก็ต้องให้กำลังใจคนนี้กันเยอะๆเลยนะครับเพชรบ้านใหม่สองสุนันนะครับนักชกวัย22ปีครับตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ครับเดี๋ยวดูครับว่าจะสกัดคะแนนนะครับของทีมภาคใต้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าคนแรกเนี่ยโหประตักเหล็กเขาล่อไป3แต้มแล้ว
1: ใช่น็อก3แต้มนะครับ

0: บ้านใหม่ก่อสุนันแข้งซ้ายใจสิงใจสิงเขี่ยล่างไว้ก่อนใจสิงขยับพยายามหาจังหวะออกกันเรื่อยๆเลยครับทั้งใจสิงแล้วก็เพชรบ้านใหม่แข้งขวาอุ้ยแกแหมจากตะวัดเข้าหน้าเลยครับแต่ว่าวุ่นวายไปเลยครับตะวัดคืนครับแล้วแข้งสุดท้ายเป็นใจสิงครับไปได้นะโดนไปก็มีเอียงเหมือนกันแทงขวามาอีกแล้วใจสิงเพชรบ้านใหม่ทอนไม่ทอนยังใจเย็นครับยังไม่ทอนเตะมาเตะคือจับได้เกี่ยวได้แล้วแหมจะหวดดอกสุดท้ายครับเกี่ยวหน้าไป
1: โอ้โหเสียวเลยครับแข้งเมื่อสักครู่ขยับเข้ามาครับโอ้ดูคู่นี้นี่น่าจะเดือดนะครับคุณหน่วยก้าเนี่ยได้กันเลยครับได้กันเลยอาถีไปก่อนครับใจสิงโดนแข้งดีครับแหมสับล่างคืนครับแหมไม่มีให้ยอมเสียเปรียบเลยครับโอ้แบบนี้นี่มันครับพักแป๊บเดียวกลับมาชมไฮไลท์กันนะครับแลกอาวุธกันแบบไม่มีประหยัดเลยครับโอ้แข้งนี้เนี่ยเสียหลักไปด้วยครับแต่ว่าเป็นแข้งที่สวยงามครับของใจสิงโอ้เตะเนี่ยล้มทั้งยืนนะครับจะพยายามจะเอาตั้งขาขึ้นมาบล็อกนะครับแล้วลูกนี้ครับเล่นของสูงครับโอ้โหโดนเข้าไปเนี่ยถึงก็หน้าเบี้ยวครับนี่เตะคืนเหมือนกันครับหมัดตรงครับของเพชรบ้านใหม่เตะล่างในช็อตท้ายๆนะครับหวดเข้าลำตัวอีกทีนึงครับแข้งซ้ายชนะน็อก3แต้มชนะคะแนน2แต้มนะครับเสมอก็แบ่งกันไปครับ
0: ลำหักลำโค้นนี่ได้กันเลยนะคุณชัยเนาะตัดเตี้ยล่ำตันๆออกหนักออกแรงนะครับเมื่อสักครู่เราเห็นจังหวะเล่นของสูงครับกาเด็ดหัวเลยนะครับแข้งของเพชรบ้านใหม่ครับขณะที่ใจสิงเองมีขวาครับไปเข้าหน้าเหมือนกันครับนี่ครับยก2ลุยกันต่อหมัดครับกระแทกแยบๆไว้ครับขยับเข้าไปครับขวาไม่ได้ก็ออกซ้ายแทนครับแข้งของใจสิงแข้งซ้ายเตะนั่นเหลือเกินเตะนั่นเหลือเกินเดินต่อครับโดนมาเตะคืนเตะซ้ายครับซ้ายหน้าทำการดีเหลือเกินครับเดินเข้าไปใจสิงเตะขวาครับมาทั้งขวา
1: แหมถ้าอยู่ในระยะนี่เตะไม่พลาดเลยนะครับเพราะนั่นใจสิงเพชรบ้านใหม่ก็ต้องแลกแล้วครับเด้งไปเด้งมานี่ก็จะโดนแข้งนะฮะต้องปักหลักแล้วครับแบบนี้โอ้นี่ครับแข้งซ้ายมานี่ครับต้องเอาคืนบ้างตรงนี้ครับตัดลำตัวขึ้นบนปลายหน้าขวางไว้แหมไม่ต้องแต่งตัวกันนานครับทีนี้นี่เข่าบ่อแปะไม่เอาครับหมัดโอ้โดนหมัดแม่มีเป๋เอาแล้วครับเพชรบ้านใหม่ได้เคาะซ้ายเข้าคางแม่มีอาการเลยครับใจสิงโดนซ้ายอีกทีโอ้โหเตะอยู่ดีๆครับโดนหมัดนี่มีเสียวนะ
0: โอ้โหโมเมนตัมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาครับอีกคนนึงเตะคนอีกคนนึงเคาะมาป๊อกเดียวครับจะมีเซเหมือนกันเตะซ้ายครับใจสิง

0: เดือดครับท่าทรหดนี่ทนทั้งคู่ครับโดนต่อโดนยังอยู่ได้เอ้าขออีก3หมัดครับเพชรบ้านใหม่เหนือติดเครื่องใจติงเอาโดนหมัดครับแม่เอามาเอาแล้วครับตอนนี้นี่ต้องแข่งไม่เอาแล้วครับหมัดตัดลำตัวแข้งซ้ายมีหมัดโอ้ต้องก่อนสกัดไว้ก่อนครับแม่หมัดเหลือเกินโอ้โหขนลุกขนพองครับ
1: แม่แลกกันแบบนี้ครับไม่ต้องห่วงครับมันผมทับตาแตกแน่นอนครับรัวใหม่แล้วรัวใหม่แล้วเหยียบสมิดไม้เลยครับตัดแข้งไว้ก่อนเพชรบ้านใหม่ใจจิ๋งหมัดซ้ายมาช่วยแล้วก็แล้วก็เอาจนได้ครับเองเนี่ยเข้าไปย่ำเขาเข้าไปขย้ำเขาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเองก็มีโดนเหมือนกันครับแล้วท้ายที่สุดครับเนี่ยครับจังหวะนิดเดียวครับก่อนหน้าจะน็อกเขาที่ตัวเองโดนดักแทงด้วยนะแล้วก็หมัดซ้ายหมัดขวากล่อมจงร่วงไปครับยกที่2ครับ
0: โอ้โหนี่ได้ไปอีก3แต้มนะครับทีมภาคใต้ครับแม่นี่แหละครับวัดดวงครับสุดท้ายเนี่ยจั่วได้หมัดเด็ดนะครับเดี๋ยวดูกันโอ้ถือว่าจังหวะก่อนหล่นเนี่ยแลกกันมันมากครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างใส่ครับนี่ฮะเมาก่อนนะครับฮุกซ้ายนี้ปังนี่ครับโอ้โหเมาก่อนครับตาลอยเป็นเล็กน้อยแล้วดูครับจังหวะเคาะโดนเยอะนะครับนี่แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ใส่กันเลยครับปังเข้าไปเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหดูครับจ้วงเข้าไปดูโอ้โหโดนอัปคัตนี่ไม่หล่นได้ไงครับขวาตรงอีกทีนึงครับคือแลกกันไปแลกกันมาเนี่ยดูใจสิงจะก็จะได้เปรียบแต่ว่าหมัดนี้ครับ
1: โดนดักแทงมาก่อนนะแล้วก็ตัวเองได้หมัดถึง2คืนเลยครับอาจารย์สนองอวบยิ้มแจ้งมาว่าเวลาน็อกในยกที่2นี่2นาที47วินาทีครับเกือบจะหมดยก2อยู่แล้วครับนี่ครับอีก13วิเท่านั้นครับไม่งั้นก็ได้ต่อลมหายใจหน่อยครับแต่เนี่ยครับขย่ำจนผมสำเร็จนะครับพี่ป๋องเชิญจ้ะ
2: โอ้โหเนี่ยครับแลกอาวุธกันมันหยดติ๋งจริงๆนะครับก่อนชูมือเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่บนเวทีหน่อยครับโอ้โหสุดติ๋งกระดิ่งแมวจริงๆครับและแน่นอนครับผู้ชนะ The winner is Blackคอร์เนอร์ใจสิงสิทธิ์นายกพันศักดิ์จากภาคใต้เก็บไปอีก3คะแนนรวมเป็น6คะแนนจากภาคใต
0: ้โอ้ก็ยินดีด้วย

ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาส

0: เป็นการดีแน่ว่ากันว่าทีมภาคตะวันออกนี่ตัวเต็งครับเต็งร่วมกับภาคใต้ภาคใต้เก็บไป6แล้วตะวันออกจะเย็นไม่ได้นะ
1: วิทยายุทธ์นี่สับล่างก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็ประสบการณ์เยอะครับในมวย3ยกระยะหลังนี่ก็แหมเรียกว่าไปเกือบทุกที่แล้วครับมีความเร็วความคล่องครับเอาครับแหมประจันบานนี่ชื่อเขาเนี่ยประจันบานว่าตอนสมัยขึ้นมาเนี่ยคือไม่เคยถอยให้ใครเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็โกนหัวต่อยมวยด้วยใส่อย่างเดียวประจันบานวิสุทธิ์เจริญยนต์นะครับหรือว่าประจันบานต่อเจ้าวิชิตเมือง8นิ้วในปัจจุบันจับสายไปครับโอ้แต่ว่าดูวิทยายุทธ์นี่มีความมั่นใจเลยนะครับร่างกายเนี่ยเดินเข้าหาครับออกอาวุธเนี่ยหลากหลายทีเดียวครับแย่ไว้แม่แต่สับล่างเนี่ยยังถอยหลบได้ครับ
0: พยายามล้วงลำตัวครับจังหวะเข้าสู่โซนของวิทยายุทธ์ครับแต่ว่าแม่ระยะประชิดไปเจอเหลี่ยมของประจันบานว่าแม่กรรมการอรุณกุมุตชาติบอกว่า

โดนหมัดจิ้มตรงๆครับโอ้โหหมัดนี้กระเด็นติดเชือกครับแล้วโดนนับเลยครับแล้วไม่ไหวครับโอ้จบตรงนี้ยกที่2ครับแหมนี่ไงครับชัยชนะเป็นของวิทยายุทธวินอุบลครับคุณหมอจิตรศักดิ์สุภาชาติครับทองเส้นใหญ่ถุงมือสีชมพูดูแลด่วนเลยเนี่ยครับแหมต่อชาววิชิตก็แหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังเหลือคานองศึกอีกคนนึงครับลูกศิษย์ของ

0: ันนี้คือนัดแรกนะครับยังมีโอกาสให้แก้ตัวอีกหลายหมัดเลยครับก็ตีรวมๆคนละ5นัดแหละครับต่อยพบกันหมดครับ6ทีม5นัดครับกำลังมาแล้วนะครับทางด้านประจันบานครับนี่ฮะบวกสุดชีวิตวิทยายุทธนี่ก็ค่อยๆโต้ครับจังหวะที่ประจันบานเนี่ยเขาแรงขึ้นมานะครับนี่ก้านคองนี่อยู่ได้เฉยเลยครับแล้วหมัดตามอีกครับโอ้โหเวลาจะทนนี่ทนแล้วเกิดแล้วหมัดนี้ครับโอ้โหไปเลยครับรู้ตัวอีกทีก็โลกมืดไปแล้วครับ
1: ตรงๆแล้วก็ส่งร่างไปเลยนะครับเวลานี่กรรมการสนองหัวพิมพ์แจ้งมาแล้วนะครับยกที่2 242ครับ
0: ไม่หวยงวดต่อไป
1: ไม่ใช่ครับเวลาครับก็เหลือประมาณ18วิก็จะหมดยกที่2อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเทมมาจอดป้ายตรงนี้พี่ป๋องเชิญครับ
2: นับว่าเป็นคู่ดีแล้วก็เป็นคู่ที่สนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจอีกหนึ่งคู่นะครับและเกมจบยกที่2แบบทริกเกอร์น็อกเอาท์ครับแน่นอนครับผู้ชนะ The winner is White Corner วิทยายุทธวินอุบลครับจากทีมอีสานเหนือเก็บไป3แต้มครับ
0: ก็ทีมดีกับทีมภาคอีสานเหนือด้วยครับ3แต้มเต็มครับคู่ต่อไปเดี๋ยวมาตัดอารมณ์ครับไทยประทับบราซิล
2: กลับมาที่สนามมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับรับชมการแข่งขันและก็ถ่ายทอดสดมวยคาดเชือกไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับวันนี้เป็นการ

กลับมาเดือดกันต่อนะครับกับคู่ที่5ของรายการครับคู่นี้ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกพิกัด65กิโลกรัมมีกรรมการสนองอุ้มอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ด้านคะแนนมีกรรมการอรุณกมุตชาติกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจปรามประยูนครับโอ้นี่นี่น็อกกันเดือดเดือดเลยนะครับ3แต้มนี่ออกกระจายครับโดยเฉพาะทีมภาคใต้เนี่ย6แต้มเต็มนะครับ

0: จะมีภาคอื่นผสมด้วย
1: ครับโอ้เรียกว่าปาดหัวตัวเท่าครับคู่นี
0: ้ก็ในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกนะครับ65กิโลกรัมเท่ากันครับไทยไฟท์ลีกวีคนี้ก็วีคที่96นะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็วันนี้แน่นอนครับว่าโมเมนตัมทุกอย่างเนี่ยทิ้งไว้ให้ที่มวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับเป็นนัดแรกนัดเปิดสนามแล้วก็ผู้ที่ออกตัวได้ร้อนแรงที่สุดครับชั่วโมงนี้คงหนีไม่พ้นทีมภาคใต
1: ้
0: 2น็อก6แต้มนะครับและเดี๋ยวคู่สุดท้ายนี่จะเป็นภาคตะวันออกตัดกับภาคอีสานเหนือ ท่านอยู่ภาคไหนรักใครก็เชียร์ท่านนั้นยกแรกครับขยับเข้าหาเลยครับบราซิลครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลครับมีหมัด1 2มีทีครับเจอหมัดขวาโต้คืนนะครับพื้นที่เข้าไปครับมีต่อยหน้าต่อยท้องโอ้ยมีหมัดต่อยดาวด้วย
2: โอ้โหดูครับแม่เริ่มจะแจกอาวุธกันอีกแล้วครับวันนี้นี่ดุเหลือเกินนะครับยังไม่มีคู่ไหนครบยกเลยครับทีมขวาไปครับสับไล่ทีครับโอ้ยสวยงามครับประตักเอกโอ้จะดูบรูโน่ครับจังหวะเดินสาวหมัดเด็ดมาแบบสุดไหลเลยนะครับบิดมาแล้วตีต้องระวังเลยครับช่วงต้นของยูโรเมอร์เซฟเป็นอันตรายนะครับแทงสายไปก่อนครับประตักเองโอ้ดูกาดแน่นครับโอ้ยแทงเข่าสวยจุกครับโอ้โหมันจุกครับแม่แล้วโดนหมัดอีกทีลุกขึ้นมาเดินต่อยเขาเพลินครับยูโรโดนต่อยเขาเพลินครับโดนดักแทงเข่ามีจุกเลยนะครับขาตาที่มีจี๊ดเห็นเลยครับกับจี๊ดจ้าเห็นเลยครับบูโน่ขยับต่อครับตัดเองรอดักมีออกซ้ายออกขวาบูโน่หมัดขวาครับอับบาคัตมาขยับคืนบ้างครับประตักเองโอ้เห็นบ่อแล้วครับล้วงท้องครับเนี่ยครับมีหมุนเตะด้วยครับแล้วโดนท้องเหมือนจะมีท่อนตะลุกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นตำหนิบ่อน้ำมันบ่อใหญ่ของบูโน่แล้วเลยครับช่วงท้อง
1: โอ้โหแล้วกล้าออกด้วยนะครับประตักเอกเนี่ยมีแบ็คคิกด้วยครับมาวางเหลียวหลังท่านี้นี่คิกบ็อกซิ่งทั้งกันเยอะครับก็ค่ายมวยฟินบีมวยไทยเนี่ยถือว่ามีครูมวยเยอะครับนี่ฮะตัดลำตัวโดนลำตัวอีกแล้วครับแหมโดนแล้วจับขอบกางเกงครับโดนแล้วจับขอบกางเกงต่อยหมัดเข้าไปเวียงอีกแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยแต่พอบูโน่ฟื้นนี่ก็แหมพร้อมเปิดหมัดเหมือนกันนะครับวงในจับมาตั้งแขนแล้วฟันครับโอ้โหยังไม่แน่ไม่นอนครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับคู่นี้โอ้ยเสียบเข่าอีกแล้วครับวงในตวบและตีเอามีแทงเข่าแทงเข่าคืนกันนะครับบูโน่เอาครับประตักเอกตีเข้าไปยัดไส้แม่โอ้ยแล้วดูมีลูกขวางด้วยนะบาซินอ่ะมีเอาแขนมาป้ายหน้าขวางหน้าครับเหมือนนักมวยไทย

0: าพอจับได้แกเททิ้งโยนทิ้งเลยครับแบบไม่มีเยื่อใยครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับแต่แรงมากแต่ว่าบูโร่บอกเตะมาเลยชอบความเจ็บปวด
1: โอ้โหเนี่ยไม่ยี่หละนะครับบอกเป็นหยังเตะต่อครับโอ้แล้วดูครับแหมขู่ได้เลยโดนหมัดแหม
0: โอ้ยนี่มาได้เลยครับแทงแต่ว่าหมัดได้ลนไปแล้วครับบูโร่โอ้โหเข้ามุมก่อนครับประตักเองนี่แกคมจริงๆครับหมัดเนี่ยเหวี่ยงเข้าไปโอ้ไม่จบเลยนะครับ
2: สรุปว่าวันนี้ไม่มีคู่ไหนครบยกเลย
1: ใช่คร
2: ับ นะครับคู่นี้ก็จบยก2เลยครับก่อนจังหวะนะน็อกเขานี่มีเสียวนะเพราะว่าประตักเองโดนหมัดเข้ามาก่อนแล้วเหมือนจะมีเลี้ยวไปนิดนึงครับแล้วพอแกยืดขึ้นมาแกต่อยเปรี้ยงเดียวครับเรียบร้อยเลยครับคือต้องยอมรับว่าบีบหัวใจด้วยนะครับเพราะว่าเขามาเนี่ยครับเดินเกมบุกเราหนักเหลือเกินครับทั้งโยนเข่าทั้งหมัดนะครับแต่ว่าเราดีที่ว่าไม่ตกใจแล้วก็มีลูกหนักๆคมๆ มาคืนไปครับยกนี้เนี่ยครับจังหวะเมื่อสักครู่มีเตะก่อนนะครับแล้วก็บิดแกโยนทิ้งลงข้างทางไปเลยเนี่ยจังหวะเขาต่อยหมัดเรามาครับแต่ว่านี่ครับโอ้โหโอเวอร์เฮดครับแหมวาดไปเลยนะครับดูการเดินทางหมัดขวาของปะตักเอครับโอ้ดูครับอ้อมกาดไปปกเดียวครับเข้าขมับพอดีครับไม่ได้นวดนะครับปล่อยนี่แหละครับเนี่ยครับแล้วก็ไปตามแรงหมัดเลยครับไม่ไหวครับใครเห็นก็ว่าไม่น่ารอดครับแล้วก็ไม่รอดนั่นแหละครับจะจบยก2ครับ
1: โอ้โหดูครับดูมุมครับเหวี่ยงมาจากด้านหลังครับหมัดโอ้เฮดได้ป้ายเข้าไปที่ขมับครับโอ้ไม่หลับก็แปลกครับแบบนี้ไปพบกับพี่ป๋องบนเวทีครับ
3: ของมันโดนก็ได้นะครับโดนหนักเหลือเกินนะครับและแน่นอนครับชัยชนะนี่เป็นไปแบบเทคนิคน็อกเอาท์ในยกที่2มวยวันนี้ยังไม่เกินยก2เลยนะครับและผู้ชนะนะครับ The winner is Black Corner นักล่าลุ่มน้ำยมปะตักเอกเทพาคิน
1: โอ้โหฟอร์มนี่โดดเด่นเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับคู่ต่อไปเมื่อรอบยูสุรับชมกันต่อครับ
3: กลับมามันตาแตกกันต่อนะครับวันนี้5คู่ที่ผ่านไปเนี่ยไม่มีคู่ไหนเกินยก2เลยนะครับโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆนะครับและวันนี้ครับเป็นการเปิดมวยรอบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์วงการมวยไทยเลยทีเดียวครับนั่นก็คือมวยรอบอีซูซูเป็นอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026และเราครับยังได้รับเกียรติจากมิสเตอร์นาโอยะเซงูจิรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดนะครับเนี่ยครับท่านนั่งดูตั้งแต่คู่แรกตั้งแต่เปิดรายการจนถึงตอนนี้เลยวันนี้ท่านมาเนี่ยมวยน็อกทุกคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับว่าคู่สุดท้ายจะเป็นยังไงครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับขออนุญาตเรียนแจ้งกติกาครับบางท่านเพิ่งเปิดหน้าจอ PPTV HD 36และก็ทาง Thai Fight Official ทางช่อง YouTube เข้ามานะครับขออนุญาตเรียนแจ้งว่าวันอาทิตย์หน้าเราเจอกันครับ 18:20 จนถึงเวลา 20:20 ครับแล้วก็จะมีมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2026เหมือนเดิมและก็จะมีมวยซุปเปอร์ไฟท์มันตาแตกแบบนี้เหมือนเดิมครับเรียนแจ้งแล้วกันในเรื่องของกติกาท่านจะได้ชมมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2026ได้อย่างสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจครับคือกติกามีดังนี้ครับทั้งหมดจะมี18ชีวิตแบ่งเป็น6ทีม6ภาคนะครับแต่ละทีมจะมีนักสู้3คน3รุ่นน้ำหนักอันประกอบไปด้วยรุ่น63กิโลกรัมรุ่น65กิโลกรัมและรุ่นใหญ่สุด67กิโลกรัมนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบแรกจะยกทีมแข่งขันแบบพบกันหมดทั้ง6ทีมโดยทีมที่ได้คะแนนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับชนะน็อครับไป3แต้มชนะคะแนนรับไป2แต้มและก็เสมอกันครับแบ่งไปทีม1แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเก็บชัยชนะแบบนี้นะครับผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดนะครับเราจะเอาแชมป์ที่มีคะแนนรวมมากที่สุด4ทีมเข้ารอบ2ต่อไปนะครับในรอบ2นะครับจะแข่งขันแบบน็อกเอาท์ถ้า3ยกเสมอกันเราจะมียกสแตนเดดหรือว่าตัดสินในยกที่4เพื่อหาผู้ชนะนั่นเองนะครับทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดครับคุณผู้ชมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทีมอันดับ1แล้วก็ทีมอันดับ4นะครับจะไปแข่งขันกันแล้วก็ทีมอันดับ2แล้วก็ทีมอันดับ3จะไปแข่งขันกันนะครับเพื่อสุดท้ายท้ายสุดเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของทุกคนก็คือถ้วยพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับรวมไปถึงเงินรางวัลมากมายนะครับพร้อมรถกระบะอีซูซูอีกด้วยจะบอกนะฮะว่ามวยรอบอีซูซูนี่30กว่าปีมาละส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องยาวนานมาโดยตลอดนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะครับในฐานะคนวงการมวยคนหนึ่งในฐานะคนดูมวยคนหนึ่งอยากจะกราบขอบพระคุณเลยนะครับสำหรับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดนะครับที่ส่งเสริมมวยไทยมาโดยตลอดและนอกจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของน้ำประปาตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนให้สังคมมาโดยตลอดกราบขอบพระคุณมากๆครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปมันตาแตกกันต่อนะครับกับคู่สุดท้ายของวันนี้ก็ยังเป็นภาคอีสานเหนือที่เก็บมาแล้วแต้มนะครับจะเจอกับ

นะ3คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกกดดันครับเพราะฉะนั้นต้องไล่ตีตื้นขึ้นมานะครับไปรู้จักกับนักสู้มุมดำครับ Black Corner นักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออก Please welcome ขนองศึกสจ.วิชิตเมือง8

0: ลับมาชมอีกหนึ่งไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ครับกับมารอบอิลซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพพิกัด65กิโลกรัมรอบแรกครับมีกรรมการเสมาทิพย์คีรีเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสำหรับคะแนนนะครับกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกมุตชาติและกรรมการถาวรเอียงอุบลครับเรียกว่าคู่นี้เป็นการแก้ตัวครับของทีมภาคอีสานเหนือนะครับของภาคทีมตะวันออกนะครับหลังจากที่คู่ที่4ที่ผ่านมาครับประจันบาลเนี่ยก็เสร็จวิทยายุทธนะครับทำให้ทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยมีไป3แต้มครับเดี๋ยวดูช่วงนาทีนี้จะบวกเป็น6หรือว่าขนองศึกที่จะตีไข่แตกได้นี่ครับที่ไวฟูอยู่ตรงนี้ครับในมุมขาวนักชกวัย23ปีนะครับเป็นตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือครับสูง145ซมครับประสบการณ์เนี่ยใช้ได้เลยนะครับต่อยมา88ชนะ65แพ้21เสมอ2โชคนาที S ผู้ชนะ10ทิศ
1: ส่วนนักชกมุมดำนี่รายนี้นี่จอมเก๋าเลยแหละครับชื่อเสียงเรียงนามนี่ไม่ธรรมดาครับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของสจ.วิชิตเมือง8ริ้วนะครับตัวแทนจากทีมภาคตะวันออกครับขนองศึกสจ.วิชิตเมือง8ริ้วครับและก็ย้ำนะครับมวยรอบอีสุสุทีมใดชนะเลิศจะครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นครับผู้ที่เป็นแชมป์ในแต่ละรุ่น63 65 67กิโลกรัมได้รถกระบะได้รถปิกอัพอีสุสุ D-MAX 2.2 DDI ครับโอ้โหขับหล่อๆกลับบ้านแน่นอนรองแชมป์ยังได้เงินนะครับ 100,000 บาทครับเท่ากับว่าเงินรางวัลของรางวัลมูลค่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีราวๆ4ล้านนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับนี่เป็นนัดแรกนัดเปิดสนามครับผู้บริหารของอีสุสุก็ยังอยู่กันครบทุกท่านจนถึงคู่สุดท้ายนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36มันคมชัดตาแตกกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทางช่อง36นะครับทุกวันอาทิตย์6โมง20จ้ะ
0: ก็สัปดาห์หน้านี่มวยรอบยูสุก็ยังจัดการแข่งขันให้แฟนมวยได้รับชมเหมือนเดิมนะครับทีมภาคเหนือพัททีมภาคกลางครับรวมไปถึงศึกซุปเปอร์ไฟท์อีก4คู่เดือดเลยนะครับมีทั้งยอดเทวิน4มนุษย์ดินดำสิงห์ดำครับพร้อมเสิร์ฟความมันดูแบบคมชัดมันตาแตกนะครับทาง PPTV HD กฎหมายเลข36นี่ครับขนองศึกก็สีเสื้อเก่าก็ขนองศึกกกัมปนาทครับขณะที่ช่วงนาทีก็อีก1คนครับที่ชกมวย5ยกไปอย่างโชคโชนสีเสื้อของโรงเรียนพดุงนารีวิทยานะครับโอ้รูปร่างในใกล้เคียงเลยครับแต่ว่าตอนไหว้ครูเนี่ยแฟนๆน่าจะเห็นนะว่าที่เล็บมือแล้วก็เล็บเท้าของช่วงนาทีนี่เขาเพ้นมาด้วยนะ
1: เพ้นว่ารักกุ้ยชายเหรอครับ
0: โอ้อ่านไม่ออกเนี่ยนะ
1: คิดว่า FC คุณ
0: เป็นแฟชั่นบนสองเวียนนะอะไรนิดๆหน่อยๆนี่ก็เนี่ยฮะดูที่นิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้าครับของช่วงนาที
1: โชคนาทีพดุงนารีวิทยานะครับหรือว่าดาบรันสารคามนะครับก็ครบเครื่องครับรายเนี่ยครับเตะหนักต่อยแรงนอกได้ในมีครับส่วนมุมดำขนองศึกเองก็เก่า
0: ใช่ไหมครับ
1: น่าจะเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิรุ่นสุดท้ายของพี่

0: ที่กัมปนาทชูสุวรรณละนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ถ่ายโอนสิทธิ์มาที่สจวิชิตเมืองแปดริ้วนะครับเนี่ยครับที่เล็บของแกครับปกติเราเคยเห็นแต่ผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: เพ้นเล็บแต่ว่าผู้ชายก็น่ารักดีหรือไม่ก็แฟนบังคับสองอย่าง
1: แต่ผมว่าป๊อปปี้เลิฟ
0: น่าจะอย่างหลังนะครับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับมวยรอบอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับ65กิโลกรัมมุมดำภาคตะวันออกมุมขาวภาคอีสานเหนือครับแข้งซ้ายมาแล้วครับขนองศึกครับแข้งซ้ายเตะทัก

0: เป็นสิ่งที่ทีมงานต้องปรับให้เลยนะครับมาครับหมัด
1: ก็ปล่อยให้คะนองติดแขนห้อยได้แขนห้อยได้นะโอ้โหแต่แขนไม่ห้อยครับที่ห้อยคือสติสตังครับโอ้โดนศอกงัดเข้าไปครับระยะประชิดนิดเดียวเองครับกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับกรรมการหนึ่งอยู่ในไทยไฟที่เคยโดนนักมวยน็อกบนเวทีครับนับไปแล้วครับโอ้ยคุณพระระฆังมาหมดยกแรก
0: กลับมาชมไฮไลท์กันนะครับทีมภาคตะวันออกเนี่ยแหมเกือบจะได้3แต้มอยู่แล้วครับระฆังเนี่ยดังไว้ก่อนครับนี่หมัดนี้ครับขวาเต็มๆครับโอ้โหแข้งซ้ายเนี่ยถือว่าหัวได้จัดจ้านมากครับทางด้านคณองศึกแล้วหมัดนี่ครับเตะแล้วหลอกให้เข้ามาเลยนะครับเพื่อที่จะวางกับดักต่อยหมัดครับนี่หมัดสายตรงครับแข้งไปก่อนในจังหวะจะโอ้โหเป็นศอกปักเข้าไปนะครับนี่นะดูครับมาพุทธมวยไทยนี่อันตรายจริงๆครับโอ้ได้จังหวะแล้วล่วงเลยนะครับเข้าเต็มกรามครับโดนนับไปแล้วนะครับตัวแทนจากทีมภาคอีสานเหนือครับโชคนาทีเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าแหมแต้มเนี่ยจะไปตกอยู่ที่ทีมไหนครับอีสานเหนือเนี่ยได้ไปแล้วครับ3แต้มเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับโชคนาทีก็อยู่ที่ภาคอีสานเหนือนะครับแต่โดนนับไปแล้วครับจะเป็นฝ่ายของทีมภาคตะวันออกที่ได้แต้มหรือไม่ครับตามมาต่อเลยครับยกที่2แข้งซ้ายหมัดยังมีเหมือนเดิมครับเอาละครับยกนี้นี่ก็ต้องปรับเกมมาแล้วครับกระชากมาแม่เล่นวงไหนชวนเล่นไหนแม่มีบิดแล้วค่อยๆเทลงไปด้วย
1: อาศัยเหลี่ยมนะครับลุกขึ้นมาครับตรงนาที

0: ภาคตะวันออกและภาคอีสานเหนือนี่แบ่งกันไปคนละ3มีให้ติดตามกันทุกสัปดาห์เลยนะครับเมื่อรอบวิวสูงครับดูหมัดสวยๆครับของขนองศึกโอ้โหมีทั้งงัดทั้งหมัดตรงมาครบเครื่องเลยครับแกร่งมากครับวันนี้แล้วซ้ายนะครับโอ้โหหัวเข้าไปเต็มลำตัวครับพยายามจะยกปังนะครับนี่ฮะเห็นจุดอ่อนแล้วนวดเลยนะครับนี่คือ Killer Instinct นะครับหรือว่าวิญญาณเพชฌฆาตของนักมวยบนเวทีครับเห็นคู่ต่อสู้นี่จะไปต้องเอาให้อยู่ครับตัดลำตัวครับแล้วโอ้โหก็โดนชุดใหญ่ๆนะครับกรรมการเสมาก็พยายามจะเบรกนับนะครับนี่แต่ว่านับแล้วก็ดูอาการนักมวยไปด้วยครับโบกดีกว่าครับโอ้โหวันนี้นี่น็อกกันกระจุยนับกันกระจายครับไปกับพี่ป๋องเลยครับ
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับผู้ชนะในตรงนี้นะครับง่ายๆเลยแบ่งไปทีมละ3คะแนนนะครับแน่นอนครับผู้ชนะของเราได้แก่ The winner is Black Connerขนองศึกสจวิชิตเมืองแปดริ้วจากทีมภาคตะวันออกนะครับคว้า3แต้มก็ตีเสมอกับทีมภาคอีสานเหนือนะครับที่มีอยู่3แต้มนะครับ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อออร่าของเราเนี่ยนะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื้อของพืชผักนี่นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมหยิบนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการ

เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะเขาว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะ

นะคะนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรตีมากๆคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหม

ไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนละช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวนะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวโปรตีนเนี่ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นทั้งโปรตีนและวิตามินต่างๆเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ย

ยังเป็นนักรบอินคาเรียกว่าเป็นแบบเป็นชนเผ่าเมื่อก่อนเลยนะคะนะที่อยู่ในป่าอยู่บนเขาสูงๆของเขาเนี่ยนะฮะนะในนะคะประเทศนะคะอเมริกาใต้นี่แหละนะคะนะนักรบสมัยก่อนเนาะอยู่กันบนเขาสูงๆก็ต้องนะคะต้องใช้กําลังมากเลยนะก็ต้องปอดก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะต้องหายใจต้องแบบลากของขึ้นลงจากบนใต้จากตีนเขาขึ้นเขาเนี่ยฮะเรียกว่าต้องมีกําลังวังชาที่แบบสําคัญเนาะสำคัญมากๆต้องมีแรงกําลังที่แข็งแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทํานุ่นแล้วหมดแรงขึ้นมาไม่ได้บอกมีกิจกรรมนะแก้เครียดกันต่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมแก้เครียดกันด้วยเขามีตำนานเล่าลือกันมาเลยนะคะว่านักรบนะคะชาวอินคานะคะนักรบสมัยก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศอเมริกาใต้สมัยก่อนนะคะต้องทานมาก้าก่อนที่จะออกรบนะคะเพราะว่าทานปุ๊บจะมีแรงนะคะแล้วก็จะได้ไปนะคะมีการนะรบได้ชนะนะคะมีแรงเหนือศัตรูนะคะนะเสร็จแล้วกลับมาก็มีแรงมาทำกิจกรรมกับที่บ้านต่อได้อย่างเงี้ยนะคะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะคะเรื่องของมาก้าเล่าถึงสรรพคุณกันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของนะสรรพคุณอย่างเป็นทางการตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกันบ้างนะว่ามาก้าเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามาก้านะท่านผู้ชมคะมีอีกชื่อนึงว่าไวอากานะคะของประเทศเปรูนะคะเป็นไวอากานะคะจากธรรมชาตินะคะเป็นพืชนะคะที่ใช้กันมากว่าพันปีของชาวอินคาที่เรียกให้ทราบนะทวีปอเมริกาใต้นะคะมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศเปรูนะคะเป็นพืชรากเหมือนกันพืชพวกรากพวกเง่านี่ทำให้แบบดีเนาะร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นพืชนะคะรากเง่านะคะอยู่บนที่ราบสูงของประเทศเปรูนะคะหัวของมาก้าเนี่ยมีความพิเศษจากพืชประเภทรากเง่าอื่นๆนะคะคือหัวของเขาเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะดูดซึมนะคะเอาเฉพาะสารพิษนะคะที่ดีเนี่ยไปเก็บนะคะไว้ที่บริเวณหัวของเขาเนี่ยมากมายเลยนะคะโดยที่หัวของมาก้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเป็นนะคะเป็นใบกลมนะคะมีรูปคล้ายไข่ไข่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สำคัญคือเปลือกของเขาท่านผู้ชมค่ะจะนะคะดันเอาสารพิษต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยนะจะมีเฉพาะเน้นๆคุณค่านะคะคุณค่าดีๆล้วนๆนะคะวิตามินดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาบอกว่านะคะมาก้าเนี่ยมีประวัตินะคะในการนำมารับประทานเนาะมากกว่าพันปีแล้วนะคะเนาะที่คนพบล่าสุดก็คือในภาพวาดนะคะของชาวมายันนะคะแล้วก็ชาวอินคามีการทานเราเห็นมีการทานเครื่องดื่ม

0: ก็มีนี่แหละค่ะหลักๆก็คือสบู่เลือดมังกร
1: ถามว่าอันนี้คือเราดูในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งในเรื่องของแบบสินค้าแล้วเนาะมาดูสรรพคุณกันบ้างที่หันมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้ดูว่าต้นเลือดมังกรท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแค่ต้นไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้พิเศษแล้วอะต้นอะไรเหมือนล่มเลยต้นอะไรนะคะเติบโตแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปภาพชัดๆจะเห็นว่าในต้นเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำคือเหมือนเป็นต้นไม้แบบโบราณคือรู้ว่าต้นนี้ขลังอะเรียกว่าเดินไปเจอต้นไม้นี้ต้นนี้ขลังแน่ๆต้องมีความพิเศษนะฮะซึ่งต้นไม้นี้ก็ได้รับการนะคะได้รับความสนใจนะมาแต่สมัยยุคโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณบาบูรีเลยซึ่งเติบโตทั้งในแถบประเทศจีนนะคะแล้วก็แถบอเมริกาใต้เรียกง่ายๆเป็นพืชที่เติบโตในบริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตรหรือว่าร้อนชื้นเหมือนบ้านเราอย่างนี้เนาะนะฮะซึ่งตามตำรับตำรานะของจีนเขาก็มีการนะคะดูแลนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะฮะเลือดมังกรเนี่ยมาใช้ในการรักษาเนี่ยกว่า 3,000 ปีนะคะท่านผู้ชมค่ะคือนานมากนะคะแล้วก็ถามว่ารักษาอย่างไรนะฮะเขาเริ่มมาจากการรักษาแผลก่อนแผลนะคะเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแผลผุพองหรือว่าไปโดนมีดบาดอะไรบาดหรือใครที่ไปออกรบนอกสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าทหารไปออกรบไม่อยากให้แผลที่โดนเนี่ยโดนทำร้ายโดนจากการบาดจากมีดหรืออะไรก็แล้วแต่การฆ่าฟันกันเนี่ยนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดทำให้เราต้องสูญเสียแขนขาเขาไปใช่ไหมเขาใช้นะคะเลือดมังกรเนี่ยท่านผู้ชมในการรักษาแผลนะคะเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะคนในวังเนี่ยมาเห็นว่าโอ้ถ้ามันรักษาแผลขนาดนั้นได้อะมันต้องมาใช้อย่างอื่นได้สิลองมาทาแผลให้ลงไหมใครที่มีรอยจุดดำๆหรือบางทีบางท่านบอกว่าทำกับข้าวในครัวรอยผงรอยแผลบาดเอามาทาปรากฏว่าเขาลบเลือนริ้วรอยนะคะทำให้แผลเป็นเนี่ยมันหายไปได้เลยทีนี้แผลไปแล้วแล้วสมมติว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวล่ะเอามาบำรุงผิวล่ะมาทาผิวจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยมีการวิคิดค้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกลายเป็นนี่แหละนะจ๊ะมาค้นพบว่ามาค้นพบคุณค่าทางด้านอะไรคะทางด้านนะคะผิวพรรณทางด้านแบบว่าความสวยความงามของเรานั่นเองคือใช้แล้วทำให้ผิวเรากระจ่างใสนะคะลดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามงหน้ามันนะคะหน้าในเรื่องของบอกว่ามีทรงมีสิวผดผื่นใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือมีการอักเสบ

0: ายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเอง
2: ทุกคนถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
3: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
0: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจี่ที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
3: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจี่สายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
0: ทุกอย่างแพ็กเกจเนี่ยมันจะมา
3: เข
0: าบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บ
2: ความด
0: ัน
2: ก็ม
0: าความดันก็มา
3: ไขมันก็
0: มา
3: ใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลินจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
2: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
0: ป่วย
2: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะเพราะนี่เห็ดลินจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
3: คือเห็ดลินจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์พินอยด์ซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลินจือมีรสขมสารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
0: ้อันนี้แหละสำคัญถ
3: ้
0: าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่น
3: ั่
0: นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
2: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
3: ตามสาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
2: คราวนี้เบาหวานบ้าง
3: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกลแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลินจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
2: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช่นะ
3: ใช่ค่ะ
2: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
3: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
0: ตามศาสตร์
3: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
0: ยังไงมาถึงจะ
3: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
2: คือแสดงว่าเราเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่นต้ม
0: ไม่ได้
2: ไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเราได้สาร
0: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
3: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได
2: ้ประโยชน์หายไปเลย
3: ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบ

0: ผู้ที่จะมาซอยลูกสรรสางในสิ่งดีๆงามหวมกันภายในเร็ววันในเมษาทุก
1: เห็นลิ้นจือเป็นพืชสมุนไพรที่คนทั่วโลกยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยก็มีประวัติการใช้เห็ดลิ้นจือเป็นยามายาวนานเช่นกันครับแต่คำถามที่ใครหลายคนยังสงสัยในเห็ดลิ้นจือก็คือทำไมสมุนไพรชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณทางยาได้มากมายขนาดนี้เห็ดลิ้นจือจะเป็นเพียงสมุนไพรราคาแพงดวงโลกตำรับยาโบราณโบราณหรือเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งชีวิตที่รักษาคนป่วยให้หายจากโรคได้เสมือนฟื้นคืนชีพใครที่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาภูลสวัสดิ์ครับคุณอาเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ใช้เห็ดลิ้นจือมาบำบัดอาการต่างๆครับคุณอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณอาครับคุณอาเคยใช้เห็ดลิ้นจือในการบำบัดอาการ

0: ้าก็หายนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดการเดินทางการขับรถนะแล้วก็สายตา
1: ครับตอนนี้คุณอาอายุเท่าไหร่แล้ว
0: อายุ70
1: 70แล้วนะ
0: 70
1: แล้วยังดูเมื่อกี้ยังเดินมาได้ปกติ
0: ก็ขับรถไปกรุงเทพสุรินทร์ได
1: ้ขับรถเองนะ
0: ขับรถเอง
1: คือตอนนี้ไม่มีอาการของความรู้หมากแล้วฮะ
0: ไม่มีแล้วไปเช็ค3เดือนเช็คทีนะเช็คทีก็ปกติ
1: ครับตอนนั้นคือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากร
0: ัก
1: ษาทั้งแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วย
0: ใช่มันแตกต่างตรงที่ว่าเราฟื้นเร็วคนอื่นนี่ยังไม่ฟื้นเลย
1: หมายว่าคุณเคยเห็นคนที่บำบัดด้วยเคมีว่างั้นเถอะ
0: เคยเห็น
1: ด้วยอาการของต่อมลูกหมากเนี่ย
0: ฟื้นยากคุณอามันฟื้นเร็วคือมีคนทักนะไม่ใช่ว่าคุณอาพูดเองนะม
1: ี
0: คนทักนานๆเจอทีบอกว่ายังแข็งแรงกว่า
1: ครับ
0: เพื่อนๆรุ่นเดียวกันนี่ฟันฟางหักหมดเดินแทบไม่ได้
2: จากผู้ป่วยที่มีอาการต่อมลูกหมากโตเราจะไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งครับซึ่งท่านเห็นลิ้นจือเป็นประจำคุณอาสุรินทร์ฟักขำครับ
1: ผมขอถามประวัติคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรครับ
3: คืออาชีพโดยตรงคือเป็นพนักงานบัญชี
1: พนักงานบัญชี
3: พนักงานบัญชี
1: นั่งทั้งวันอยู่ที่เดิมๆทั้งวัน
3: ใช
1: ่ไหมครับอาการเป็นอะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานบัญชีนานๆ
3: คืออาการโดยทั่วไปของคนก็มันเหมือนทั่วไปอ่ะคือพอมีอายุเข้าก็เป็นเบาหวานตั้งปี39
1: ปี39
3: พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ย

0: ็เลยไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้คิดอะไรก็พอประมาณ6เดือนคือมันเรื้อรังมากแล
1: ้
0: วอ
1: ุ๊ยเป็นหวัดมา6เดือน
0: เรื้อรังมากกลางคืนนอนเนี่ยมีไข้แล้วก็เหงื่อออกท่วมตัวเลย
1: จริงเหรอมีเป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: ทุกวัน
1: 6เดือน
0: 6เดือนจากน้ำหนักเกือบ80กิโลเหลือประมาณ50 40กว่า50โล
1: อุ๊ยเท่ากับน้ำหนักหนูเลยนะ
0: หายไปเลย
1: จริงเหรอคะคือตอนนั้นก็ต้องสู้แบบโซมาก
0: มากครับมากทีนี้เริ่มไอมากๆขึ้นเนี่ยก็เลยไปหาหมอ
1: ค่ะ
0: หมอบอกว่าเป็นปอดอักเสบ
1: ปอดติดเชื้ออะไรอ่ะ
0: ติดเชื้ออักเสบ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเจอไวรัสตับอักเสบ B ด้วย
1: โอ้โห
0: กลับมานี่ได้ยามาถุงเบิ่มเลย
1: รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมานานขนาดไหนนะคะถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นทานเห็ดลินเจือ
0: คู่ๆกันไปอะครับ
1: แล้วไปศึกษามาจากไหนไปรู้มาจากไหนมีใครแนะนำอะคะ
0: ที่บ้านเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะคุณแม่ก็เลยเอายาตัวเนี้ยมาให้ทาน
1: ค่ะ
0: เห็ดลิ้นจือตัวเนี้ยครับมาให้ทานตอนนั้นคือมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็อาหารทานไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นทานอะไรก็คือรสชาติจะเพี้ยนไปหมดเลย
1: คือไม่รู้รสแล้ว
0: คุณแม่ก็เลยเอายาตัวเนี้ยมาให้ทานลองดู
1: ก็เพิ่งก็เริ่มคู่กัน
0: ประมาณ 2-3 วันแรกก็เริ่มดีขึ้น
1: มันเห็นผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: เห็นผลคือเริ่มแรกคืออยากอาหารมากขึ้น
1: อ๋อคือทานอาหารได้ก่อนเริ่มทานอาหารได้ก่อน
0: ครับเริ่มทานได้มากขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้น
1: แข็งแรงในรูปแบบไหน
0: จากคนที่เคยผอม
1: ค่ะดูมีเนื้อ
0: ทานไม่ได้
1: ค่ะ
0: ดูดีขึ้น
1: ดูมีเนื้อมีหนังดูมีแรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ตอนนั้นรักษามาประมาณ6เดือนน่ะคุณหมอทัก
1: เหรอคะ
0: ทักว่าไปทำอะไรมาว่าทำไมถึงฟื้นตัวเร็วมาก
1: ถ้าเป็นคนอื่นนี่คือช้ากว่านี
0: ้ประมาณเป็นปีครับ
1: โอ้แต่ว่าฟื้นได้เร็วขนาดนี้ถือว่าแบบ
0: หมอทักครับว่าไปทำอะไรมาก็เลยบอกหมอว่าโอเคผมทานยาตัวนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: หมอบอกว่าถ้าทานแล้วดีก็ทานไปไม่เป็นไร
1: อ
0: ๋
1: อเพราะฉะนั้นแสดงว่าการันตีว่าไม่มีผลข้างเคียงในการทาน
0: ใช่ครับหมอบอกทานได้ก็คือทานไปทานแล้วดีก็ทาน
1: แล้วทานยังไงอะคะ
0: ช่วงที่เป็นตอนแรกๆนั้นทานเยอะ
1: ต้มเหรอคะเอาเห็ดสดไปต้มหรือเปล่าหรือเป็นแคปซูล
0: เป็นแคปซูลมาเลย
1: อ๋อสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
0: สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: ทานวันหนึ่งประมาณ8เม็ดครับ
1: โอ้เยอะนะคะ
0: มื้อละ2เม็ด
1: แล้วทานนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ยังทานเท่านี้อยู่ป่ะคะ
0: ก็ลดลงครึ่งนึง
1: พอใจกับสุขภาพของตัวเองตอนนี้มาก
0: พอใจ
1: แล้วมีวิธีการดูแลตัวเองที่อยากจะบอกว่าถ้าคนเป็นป่วยหนักๆหรือเป็นโรคแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาควรจะต้องทำยังไงบ้าง
0: คือจริงๆแล้วธรรมชาติของคนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือคนที่ป่วยเนี่ยถ้ามีอะไรไปเสริมร่างกายเราเนี่ยในส่วนของเราทานอาหารไม่ได้คือทานได้น้อยหรือว่าเบื่ออาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดสารอาหารไปเรื่อย
1: ๆคือเอาแค่ว่าถ้ากินอิ่มนอนหลับดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอะไรที่ไปเลี้ยงร่างกายมีสารอาหารแค่นี้เราก็แข็งแรงแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นอย่างที่บอกใช่ไหมคะ
2: แท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น

ไหลในหุบเขาเพราะเห็ดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืนต้นเช่นต้นโอ๊กหรือวอลนัทลักษณะเห็ดจะคล้ายเส้นไหมสีขาวยาวประมาณ 5-20 ซมสามารถพบได้บริเวณซีกโลกเหนือเช่นยุโรปและเอเชียตะวันออกในประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาวิจัยทางโภชนาการพบว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่16ชนิดและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง7ชนิดอีกด้วยเรามาต่อกันที่เห็ดชิตะเกะเป็นเห็ดที่อุดมไปด้วยวิตามินบีรวมอาทิวิตามิน B1 B2 B3 และ B12 วิตามินดีและกรดแพนโททินิกและในเห็ดชิตะเกะ

หมอเหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าถึงเวลาจะต้องไป appointment ไปหาหมอหรือก็ไปการห้องผ่าตัดมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยสมัยก่อนนี่สมุนไพรล้วนๆเลยค่ะนะคะแม้กระทั่งไปออกรบออกศึกนะคะโดนดาบโดนธนูแทงเข้าไปก็ใช้สมุนไพรเนี่ยโปะเข้าไปนะคะก็ช่วยชีวิตขึ้นมาได้ถ้าไม่ถึงกับขนาดฉีกขาดถูกไหมคะก็มาช่วยสมานแผลให้กันไปแต่นี่ค่ะเรามาทานดูแลสุขภาพนะคะถึงแม้เราไม่ได้ไปออกรบนะคะแต่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจที่จะต้องดำเนินการทำงานหรือจะต้องทำอะไรตามวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะแต่ที่แน่ๆสุขภาพต้องดูแลเข้าไว้ค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นต่อนะคะดีกว่ามีเงินแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะซึ่งหลินจือกลับมาหาที่หลินจือนี่นะไปไหนเราก็ไม่รู้หลินจือนะคะของออร่านะคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วค่ะทำมาเป็นในรูปของแคปซูลให้ท่านได้ทานกันนะคะซึ่งเป็นในรูปของแคปซูลทานกันวัน

ากลัวไฟไหม้เราก็มีเซฟตี้คัทเรามีการป้องกันในทุกอย่างในชีวิตเรายกเว้นกับตัวเราเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับในชีวิตการเป็นหมอหลายปีมานี้เนี่ยหมอพยายามจะลงไปดูลึกมากขึ้นว่าทำยังไงในการที่เราจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็มาพบกับสิ่งที่

0: ตามดูซิว่าอะไรช่วยเหลือภาวะนี้ได้บ้างสวัสดีนะครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับพราวเนาะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆของครอบครัวนะคะ Net TV ผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพของเรามาแนะนำกันนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอันนั้นนะคะก็คือทาราตัวนี้เลยค่ะยาสระผมสมุนไพรนะคะเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านพ่อแม่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร่าทุกๆอย่างนะคะมาจากอะไรเอ่ยมาจากนะสมุนไพรเป็นหลักนะฮะเพราะเราตั้งใจนะคิดค้นหาเอาสมุนไพรไทยของเราเนี่ยแหละนะคะมานะคะสร้างเป็นยานะฮะเพื่อที่จะเป็นนะครับอาหารเสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะนอกจากยาที่ทานอาหารเสริมทานให้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมเรานะฮะก็มีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนี่แหละค่ะยาสระผมนะทำให้ผมของเราแข็งแรงนะคะสวยงามนะคะดำคลับนะคะผมไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีรังแคนะคะอันนี้เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ2ชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็นะคะเสลดพังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามะกรูดนะคะมาทาหนังศีรษะอะไรแกสระผมนะแล้วพอโตๆมาหนูเห็นแกซื้อยาสระผมมะกรูดนี่แหละค่ะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกลิ่นมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคะคือจะบอกว่ายาสระผมมะกรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดอาการนะคะคันหนังศีรษะแล้วก็ลดพวกโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพวกซิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วสิ่งพังพรที่อยู่ในกับมะกรูดนะคะก็ยังช่วยทำให้นะคะผมที่ไม่แข็งแรงนะคะผมงอกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะคะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากคิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะโดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นการเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคาย

ายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นฮะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อบ้านหางจระเข้นี่มาจากตลาดนี่ก็ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสติก้าประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าระดับบ้านๆนะเขาเอามาถึงบ้านแล้วเขาก็มาปอกๆที่เขาทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้วหุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าว่านหนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสรวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จเราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะนะฮะของเรานะฮะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะคะของดอกอัญชันนั้นอะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะฮะเส้นผมเราเงางามนะฮะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะฮะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นสิวหรือเป็นนะฮะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมมะกรูดกับเศษพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะฮะมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆหมายความว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะคะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะคะดอกอัญชันกับครีมนวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยสวยเก๋ให้สมกับนะคะการเป็นสาวนะคะคนไทยสาวเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าให้สมกับเป็นหนุ่มนะคะหนุ่มชะกันนะคะหนุ่มวัยชะกัน

0: ก่อนที่จะถูกลงอาญามุกได้สาปแช่งพลอยด้วยวาจาว่า
1: ขอให้แกต้องทนดูคนรักของแกตายในอ้อมแขนชาติแล้วชาติเล่าขอให้แกต้องทนทุกทรมานกับความเดียวได้จะตายก็ไม่ได้ตายไม่ว่าจะกี่สิบปีกี่ร้อยปีโกรธปีไปจนถึงอสงไขยปี

หลังจากนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนฉันต้องทนเห็นคนรักและญาติของฉันล้มหายตายจากไปในอ้อมแขนกระทั่งเหลือฉันคนเดียวและต้องย้ายหนีไปที่ต่างๆเพื่อไม่ให้ใครมองว่าฉันเป็นคนประหลาด

0: ใครคะ
1: นี่คุณพลอยครับเป็นเจ้าของบ้านหลังนี
0: ้บ้านสวยดีนะคะ
1: ส่วนนี้ก็คุณมุกครับเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
0: ทีคะทีพามุกไปดูบ้านหน่อยสิคะ

0: และนี่กำไรโบราณอายุกว่า400ปีที่คุณมุกให้หาค่ะ
1: ก็ไม่นะคะไว้ว่างๆค่อยเล่นทีนะคะ
2: พี่ครับดูร้านได้ไหม
3: เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับ
1: เชิญค่ะ

0: คุณหลอกตาไปต่อหน้าต่อตาแทนได้หรอมุกฉันขอเถอะนะมุกเรื่องราวทุกอย่างฉันขอให้มันจบที่ชาตินี้ขอคำสาปเถอะนะมุก
1: ฉันขอการขอโทษ
2: คุณเท

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะที่ปวดตามข้อตามกระดูกนะคะเรามียาหม่องนะให้มาทากันนะคะซึ่งก็สุขภาพของเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะสูงอายุกันแล้วนะคะหรืออาจจะทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่แค่สูงอายุอย่างเดียววัยทำงานนะคะวัยเด็กนะคะอย่างวัยแบบเจริญพันธุ์นะอย่างอายุเริ่มเข้าสาวเข้าหนุ่มอะไรแบบนี้นะยิ่งเด็กผู้หญิงเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะบางทีเนี่ยปวดท้องประจำเดือนนะจะทำยังไงดีล่ะนะคะจะทำยังไงให้มีความรู้สึกมันบรรเทาลงมานะคะออร่าเองก็จะมีตัวยาหม่องพริกตัวนี้นะคะมาทาถูที่ท้องน้อยนะคะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกตัวนี้นะคะยาหม่องพริกตัวนี้ก็สามารถมาทาได้นะคะแล้วก็นวดคลึงไปกับตรงส่วนที่นิ้วล็อกตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งใครที่เป็นไมเกรนนะคะยาหม่องพริกอีกนี่แหละนะคะของออร่าเองนะคะมาทาขมับของเราเนี่ยนะสองข้างค่ะนะคะไปช่วยบรรเทาในเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันได้เลยนะคะซึ่งยาหม่องสมุนไพรของออร่านะคะมาจากพริกเป็นสูตรพริกค่ะเผ็ดร้อนนะสมชื่อพริกแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ได้ใช้กันแล้วนะคะจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะปวดประจำเดือนก็หมดไปปวดไมเกรนก็จะเบาขึ้นนะคะหรือถ้านิ้วล็อกเองนะคะทาไปเลยค่ะยาหม่องพริกของออร่านะคะจะช่วยบรรเทาเรื่องนิ้วล็อกได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นไซนัสล่ะนะคะถ้าท่านใดนะคะเป็นไซนัสเราก็มียาหม่องขิงค่ะอันนี้ไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าร้อนนะคะไปช่วยในเรื่องของใครที่เป็นไซนัสค่ะไปสูดดมแบบนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของโพรงจมูกของเรานะคะให้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะปวดตัวไซนัสเองเนี่ยทำให้ปวดจมูกมากๆแต่พอเราดมยาหม่องขิงของออร่าตัวนี้นะมันจะช่วยทำให้การปวดของไซนัสของเราดีขึ้นมานะคะอ้าวแล้วใครล่ะที่ปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกก็ต้องมองหายาหม่องขิงอีกนั่นแหละนะคะ

0: นะก็เลือกไปใช้กันได้เลยค่ะนะสำหรับตัวยาหม่องของออร่าเป็นยาหม่องสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยค่ะ
1: ยาหม่องพริกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยาหม่องสูตรพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวเน็ตทีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า turmeric with bio peppermint นะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นอนหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ๆค่ะว่าอยากให้ผิวเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครมีกันหมดเนาะเขาก็จะว่าขัดผิวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมลงขมิ้นนะคะให้ผิวเราสวยงามจะถามว่าเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่นะคะทำให้ผิวเราสวยงามแล้วมีอะไรกันอีกบ้างหลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ดูแลกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นแม่เป็นป้าเป็นนะคะน้องสาวพี่สาวนะทำกับข้าวบ่อยรู้อยู่แล้วว่าบางทีเราใส่ขมิ้นไปในแกงแล้วเนาะเพิ่มรสชาตินะคะแต่จริงแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างเลยนะแม่จ๋านะนะคะโดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นนะเขาบอกว่านะคะมีอะไรที่ช่วยกันได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะขมิ้นนะคะแม่จ๋าช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีนะคะบอกว่าขมิ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วยังช่วยนะคะในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะแม่ขาแล้วก็ช่วยทำให้นะคะลดไขมันที่มันเกาะในตับทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยแรงแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นคนคอทองแดงชอบทานลงทานเหล้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยได้นะคะช่วยลดในเรื่องของอาการแบบว่าตับคงตับแข็งได้นะตับไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะนะคะยังช่วยนะคะลดอาการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะนะลดอาการปวดตามข้อได้นะเพราะมีสารที่ช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แล้วที่สำคัญคือนะคะใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะอายุเยอะขึ้นนะคะพวกจอยข้อเข่าเรามันใช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยจริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่ที่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกเพราะหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบโอ๊ยพี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่เน็ตทีวีเนาะ

ไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พิธีดำเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะคะจึงเป็นสองตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่อย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไทยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินอย่างในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะ

0: เรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพิธีดำเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพริกไทยดำเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูเมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพริกไทยดำนะคะกับขมิ้นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อออร่าของเราเนี่ยนะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื่อของพืชผักนี่นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหม

อยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนนะคะที่บอกเปรียบเสมือนนะคะเหมือนร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดงกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้ดีมากที่สําคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วย

0: ัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยเนี่ยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะไปบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างที่ร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนนึงเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนนึงของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบไปออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวนี้ซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนละช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวทโปรตีนเนี่ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จริงทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

ลูกค้าข้างๆคงถามว่ายูนวดฝ่าเท้าไหมมีแบบว่าอยากไปนวดฝ่าเท้าหรือเปล่านี่คะบอกว่าทําไมจะต้องนวดฝ่าเท้าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าฝ่าเท้าของเรานะคะมีจุดรวมเส้นประสาทอยู่มากมายเลยใช่ไหมเขาบอกคนจีนนะคะพูดว่า10นิ้วมือนิ้วเท้านะคะเชื่อมถึงใจหมายความว่ามันเป็นจุดที่สําคัญมากคือมันจะเชื่อมปลายประสาทต่างๆนะคะเข้าสู่ระบบสำคัญสำคัญในร่างกายเราเนี่ยหลายระบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการคิดค้นว่า

ที่นะคะเชื่อมถึงกระเพาะอาหารนั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะตรงบริเวณนั้นนะคะยังมีม้ามด้วยนะคะม้ามนี่เห็นไหมจุดที่ม้ามนะคะอยากจะมีเบิร์นม้ามเป็นตัวที่พวกกำจัดเอาสิ่งตกค้างนะเก็บไว้ตรงนั้นเลยนะคะเขาก็ฆ่าเชื้อโรคออกไปนะเพราะฉะนั้นนะคะม้ามมีสิ่งตกค้างเยอะมากมีสิ่งของเสียตกค้างเยอะมากนะคะนี่แหละค่ะเอาดีท็อกแพดไปแปะนะคะก็จะช่วยนะคะขับออกมาได้นะคะแล้วที่สําคัญยังมีอะไรหรือเปล่าคิดนี่ค่ะหรือว่าไตรู้อยู่แล้วไตของเรานะคะเป็นตัวกรองนะของเสียนะคะออกมาทางปัสสาวะแน่นอนว่านะคะสำคัญนะคะต้องเพราะฉะนั้นนะคะแปดอุ้งเท้าเนี่ยช่วยหลายอวัยวะเลยนะนะคะแล้วยังมีเรื่องของโคลอนนะคะหรือว่าลำไส้ด้วยลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้แน่นอนเขาขับของเสียเนาะมันก็ต้องมีของเสียที่ติดตกค้างอยู่บ้างแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ที่ท็อปแพดตัวนี้นะคะแปะเข้าไปปุ๊บเนี่ยแหละค่ะจะดูดซึมสารพิษออกมาได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะและที่สำคัญคือนะคะคุณขาดีท็อกแพดของเราเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของดูดซึมสารพิษแล้วนะเขาบอกว่ายังช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านะคะพอระบบการย่อยเขาบอกว่ามันเชื่อมกับระบบการย่อยใช่ไหมตัวอุ้งเท้าอ่ะพอระบบการย่อยเราดีใช่ไหมคะมันก็เผาผลาญได้ดีไงนะคะแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของลดนะคะอาการพวกเหนื่อยง่ายอะไรง่ายเพราะบางทีเนี่ยเราอุ้งเท้าเราใช่ไหมบอกว่าเดินทั้งวันปวดของปวดขาก็ใช่แต่เราเหนื่อยใช่ไหมคะไม่มีกําลังวังชาเพราะว่าบางทีเนี่ยสารพิษมันตกค้างร่างกายเรามันไม่มีความสดชื่นเนาะนะคะใช้ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะช่วยนะคะทำให้นะคะร่างกายเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นมาใช้ดีท็อกแพดนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะว่าเขาดูดซับเอาสารพิษออกไปนะจ๊ะพอดูดซับเอาสารพิษออกไปปุ๊บเราก็แฮปปี้เลยค่ะนะคะมีความสุขเลยนะคะมีกำลังวังชาที่สำคัญคือช่วยอะไรรู้เปล่าช่วยนะคะในเรื่องรสกลิ่นได้ด้วยนะเพราะว่าบางทีของเสียมันหมักหมมในร่างกายเหมือนเวลาเป็นฟันใช่ไหมคะไม่แปรงฟันเราก็ได้กลิ่นออกมาใช่ไหมร่างกายเราไม่เคยขับของเสียออกมาเลยบางคนไปเล่นกีฬาเงาออกนอโหตัวเหม็นมากเพราะว่าของเสียมันตกค้างในร่างกายเราเยอะนะคะใช้อันนี้ค่ะช่วยนะคะดูดซับเอาของเสียออกจากร่างกายกลิ่นตัวเรามันก็น้อยลงนะคะเท้าเราก็ไม่เหม็นนะคะถือเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วข้อดีของดีท็อกแพดนะคะนอกจากที่เขาดีท็อกของไปแล้วใช่ไหมของเรานะคะความพีคนะคะความเด่นคือเป็นเวอร์ชันนะคะรุ่นโกลนะคะหรือว่ารุ่นทองคำกันเลยนะเป็นรุ่นที่เรียกว่าดีมากๆนะคะแล้วรุ่นของเรานะคะนี่เลยนะเป็นรุ่นนะคะโกลนะคะรุ่นทองคำนี่ของเขาดีจริงนะคะนะคะจะบอกว่าแผ่นเขาใหญ่กว่าปกติแล้ว1กล่องเลยนะปริมาณก็มากกว่าปกติด้วยนะคะปกติเนี่ยมันจะมีประมาณ20ชิ้นใช่มั้ยคะอันนี้ของเรานะคะมี32ชิ้นเลยนะคะใช้ได้นานเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะผลิตอะไรออกมาคิดค้นออกมานะคะเขาพิถีพิถันมากๆไม่เหมือนทางประเทศจีนเนาะนะคะอันนี้นะคะที่บอกนะคะเป็นแบบว่านะคะไม้ไผ่นะคะนำส้มสายชูของไม้ไผ่นะคะดูดซับออกมากับนะคะฐานของไม้ไผ่นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วใช้ได้ทุกวันด้วยคิดดูอย่างช่วงไปแรกๆเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าให้ใช้ทุกวันเพราะว่าจะได้ดูดซึมสารพิษออกมาได้เยอะๆนั่นเองนะคะนะให้ใช้ทุกวันนะจ๊ะแล้วใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บหลังจากนั้นสักเดือนนึงค่อยนะคะค่อยมาใช้เป็นอาทิตย์ละวัน2วันอย่างนี้นะคะค่อยแบบค่อยๆทำอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวพาวจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะคะแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะคะนี่เลยตัวแรกนะคะที่จะเห็นกันก็คือจะเป็นแผ่นมีถุงพลาสติกแบบนี้เนาะนะคะ

สีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: เน่ปักลาสิไปไสนั่น
1: เฮ็ดเวียกอยู่วัดครับเอื้อย
0: อ๋อดีดีลาไปไปไอ้ทาโดนบ่
1: อุ้ยไอ้ทาแต่มื้อเช้านี่จนว่า

าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนดีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดี

0: กำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ
1: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลาย

0: ไหนหนีไปนักกับอายบุญหลอกโอ้คุณครับไม่หวังคุณจิ๊บไหน
1: ขอโทษมารถคนละคันนะเจ๊ลืมกันเลย
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรางวัลจากช่องต่อๆด้วยนะครับ
2: ขอบคุณสำหรับน้ำใจเลยนะครับขอให้รวยขอให้รวยนะไอ้ตั๊กไปช่วยลูกพี่มึงหน่อยสิ
0: หายหวังรางวัลไม่หวังกูเลย
1: ก็บอกแล้วมารถคนละคันนะเจ
0: ๊ตามหาบุญนาอยากทำจะไหน